0: หัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
1: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดิอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงหรือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟ้องเงิน
2: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
6: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนด เรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลยิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
7: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็ดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทาง DSI นะครับว่าเราจะทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
5: ้ด้านนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสินของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
8: นายไพฑูรย์สิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMSการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจกาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยะตำบลตะปอยะอำเภอยี่งอซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน

0: ยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซีเลนสกีของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโควาเมื่ออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวาเมื่ออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5 และ6-4 บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวาหนุ่มอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7 ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวาดวงอันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าดวงอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6-2 ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนานาโนะวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรนาฮาไทยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวี่เครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิง ป้าหมายคือการจบการแข่งขัน

0: อันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพี่7กัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่1เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมสักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6 กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3-4 กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5-6 กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58 เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง31 เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
2: 1นาทีกับกปท.การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน
1: 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงส์ทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
12: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงส์ทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
13: ครับสวัสดีครับคุณนภศรครับ
12: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธกส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธกส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
13: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเลยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธกส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณภัสสรแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
12: ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
13: ครับเบื้องต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธกส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภศรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
12: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
13: ครับใช่ครับ
12: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงไรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านตอนติดแต่มันก็เหมือนกับส่งสัญญาณมาแล้วแต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
13: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับ การที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่ๆนะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนนี้นะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธ.ก.ส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
12: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
13: ์ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบว่า1ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลยร้อยละ3นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
12: ค่ะแน่นอนค่ะทราบดีว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธ.ก.ส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
13: ครับในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ยแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวอุ่นน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
12: ก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ 30,000 ล้านบาททางธ.ก.ส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
13: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
12: ที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
13: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรแต่ก่อนนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงิน เต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธกส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผมครับ
12: ค่ะค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
13: ครับเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
12: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธกส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นด้วยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการใหญ่ให้สิ้นซากโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องการโกงข้อสอบยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่หากพลาดพิงถึงใครคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ยกระดับสู่อีกขั้นโดยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาตัวบงการและผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
18: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้การตรวจสอบก็คือก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
17: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดีจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนนส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกอและภาคขอของสำนักงานกอพอเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่าง แท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านส่งประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
19: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
20: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายเหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้หาดใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บูรณาการร่วมกันและหวังไปอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำมาสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
19: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า MOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
21: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
19: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยังอะกรีฟิวเจอร์2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่จะผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำมาแก้ไขปัญหาสังคมและขยายผลไปสู่การปฏิบัติซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือด้านการเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าโด ทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือยางอากิฟิวเจอร์2026ปีที่2นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.กล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งระดับชุมชนภาคธุรกิจและระดับประเทศจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
0: และก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเรามีภารกิจเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและภาพกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงด้านการเกษตรรุ่นที่สองก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่เขาคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย
22: ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าอาด้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรโครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศโดยพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
2: สวก.เองในยุคนี้จะไม่ทำงานคนเดียวสวก.หรืออาด้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับกับหน่วยงานราชการเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการนักวิจัยและเกษตรกรหรือกระทั่งส่วนราชการต่างๆอันนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะจับมือไปด้วยกันนะครับโดยมาทำนะครับได้พันธกิจทั้งพัฒนานักวิจัยการเกษตรเพราะตัวนี้อันหนึ่งคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะฮะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
22: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนโดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากอาด้าวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชวนันท์มาลีรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
23: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
7: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ติดตามไลฟ์สดนะครับ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับวันนี้จากด้านหลังของผู้ดำเนินรายการนะครับในจอภาพนี้ก็จะเป็นภาพสวยของบึงแก่นนครนะครับก็มีองค์พระธาตุ9ชั้นนะครับสวยงามทีเดียวนะครับของวัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับผมเจริญเพลงมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะครับดำเนินรายการวันนี้คุณสกไกรสวยสวัสดิ์คุณนะครับเป็นช่างเทคนิคนะครับคุณฟังที่สนใจชื่นชอบเสียงเพลงนะครับอยากจะแนะนำเพลงเข้าสู่รายการมาโทรศัพท์นี้นะครับ043-236-726หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งนะครับหรือว่าจะฝากข่าวบริการข่าวงานการกุศลมาก็ยินดีนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับพบกันเช้านี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับไปที่ปฏิทินข่าวกันเลยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับวันนี้นะครับวันที่3กรกฎาคมเริ่มจากท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีนะครับในเวลา 7:00 นที่ผ่านมานี้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ศาลาหอประชุมอเนกประสงค์สุเมโธวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่และต่อจากนั้นครับ10:00 นครับท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นประธานพิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นธรรมและทำบุญอายุวัฒนมงคล76ปีพระวชิรสารเมธีถนอมจินโสนะครับและอ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์นะครับที่พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนหรือว่าพระธาตุ9ชั้นวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อจากนั้น 11:30 นครับท่านผู้ว่าก็จะไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีและใส่บาตรในโอกาสครบรอบ97ปี9สู่100ปีสุขภาพดีไปด้วยกันที่ห้องประชุมเตชะธรรมโมชั้น2อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลสินธรนะครับจากนั้นในช่วงเย็นนะครับ 18:30 นครับท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นก็จะไปร่วมงานเลี้ยงอำลาการปฏิบัติหน้าที่นายสมศักดิ์วิไลธรกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่นกล่าวแสดงความยินดีและอวยพรในการอำลาการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ห้องแกรนด์พาวิเลียนโรงแรมราชบุรีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะครับต่อไปครับท่านรองพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับ9:00 นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะวรคัตติราชนารีนะครับที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์นะครับในเวลา9:00 นนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนี้ท่านรองพันเทพเสาโกศลก็จะไปร่วมงานเลี้ยงอำลาการปฏิบัติหน้าที่ของนายสมศักดิ์วิไลธรกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่นที่โรงแรมราชบุรีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลด้วยนะครับจากนั้นมาที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งนะครับ 7:00 นร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีและใส่บาตรในโอกาสครบรอบ 97ปีก้าวสู่100ปีสุขภาพดีไปด้วยกันที่ห้องประชุมเตชะธรรมโมชั้น2อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลสิรินธรนะครับจากนั้น 10:00 นท่านรองยุทธพรพิรุณสารอีกงานนึงก็จะเป็นประธานในพิธีเปิด Beyond Food Expo 2026ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะครับจากนั้น 11:30 นครับท่านรองยุทธพรพิรุณสารกล่าวแสดงความยินดีและร่วมพิธีเปิดบูธแสดงสินค้าเวียดนามในงาน Beyond Food Expo 2026ที่ไคส์นะครับแล้วก็ต่อด้วย13:15 นะครับท่านรองยุทธพรพิรุณสารอีกงานก็จะเป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี2569ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84บ้านสำราญพิยฟานตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับและ 18:30 ก็ร่วมงานเลี้ยงอำลาการปฏิบัติหน้าที่ของท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งนะครับ10:00 นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มวิทยาฐานะและปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่39ที่ห้องประชุมสุพรรณรังสีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงเย็นก็10:30 นก็ไปร่วมงานเลี้ยงอำลาการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสมศักดิ์วิไลธรเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนี่ท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับ 10:30 ประธานพิธีทอดพระป่าสามัคคีในงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีและไตรบาตรในโอกาสครบรอบ97ปีก้าวสู่100ปีสุขภาพดีไปด้วยกันที่ห้องประชุมเตชะธรรมโมชั้น2อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลสิรินธรนะครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ของจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับไปดูข่าวอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้3กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นวันพรุ่งนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสนี่คือข่าวพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ครับมันเป็นเพลงเปิดรายการนะครับเสียงของอาจารย์อ๋อเทพพรเพชรบุญนะครับอีสานบ้านเฮาแล้วก็ตามด้วยดาวบ้านดอนนะครับอาจารย์ดาวบ้านดอนกับเพลงเราคนจนนะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการมานะครับคุณฟังครับข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับที่เกิดขึ้นหลายท่านก็คงจะเห็นคลิปหรือว่าติดตามกันแล้วครับน่าสลดหดหูเลือกเกินนะครับกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในครั้งที่ที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่โอ้เห็นแล้วนะครับน่าสังเวชเหลือเกินนะครับกับเหตุการณ์ที่บอกว่ามีเด็กอายุเพียง11ขวบท่านเองนะครับขโมยรถของพ่อของแม่เนี่ยออกมาขับนะครับแล้วก็มาชนขบวนของพระธุดงค์นะครับซึ่งกำลังเดินทางไปเส้นทางอุบลเส้นทางจากมุกดาหารไปดอนตาลเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางที่จะตรงมุ่งหน้าไปทางอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับในช่วงบ่ายนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและก็หลายท่านนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับผู้สื่อข่าวเราจากมุกดาหารรายงานมาบอกว่าเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปเลยนะครับจากที่เราเห็นภาพตามคลิปเนี่ยมันกวาดไปเลยนะครับรถมอกระบะของเด็กที่ขับมานะครับเรียกว่ากวาดเรียบไปเลยนะครับเท่าที่เห็นโอ้โหเป็นภาพที่สลดหดหูมากทีเดียวนะครับมรณภาพที่ถนนใน5รูปว่างั้นนะครับแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปนะครับนี่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานส่วนวันนี้นะครับเห็นบอกว่าเพิ่มเป็น10รูปแล้วนะครับนะเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับนะที่จังหวัดมุกดาหารนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นที่ไหนยังไงเลยนะมาฟังเพลงที่คุณฟังแนะนำเข้ามานะครับในช่วงต่อไปกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจากสาวน้ำพองมาแล้วนะครับเพลงของสายหยุดสัญญานะครับที่คุณฟังช่วงนี้นะครับฝากใจวิธีเดือนนะครับเพลงแรกแล้วจะตามด้วยรักไม่ลืมนะครับสายสัญญาร้องเชิญครับ

ครับก็ผ่านไปนะครับชุดของคุณสายันสัญญาเพลงที่สองนี่รักจนหลงนะครับแหมผมประกาศชื่อผิดไปเตรียมรักจนหลงเอาไว้แต่ว่าประกาศรักไม่ลืมต้องขออภัยคุณฟังด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับได้ฟังกันผ่านไปสองเพลงครับตอนนี้8นาฬิกา33นาทีแล้วนะครับคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเพ็งมูลครับดำเนินรายการขอบพระคุณไปอย่างสูงครับคุณฟังที่ให้เกียรติกับรายการนี้โดยดีเสมอมานะครับแนะนำเพลงเข้าสู่รายการมามีข่าวบริการก็แจ้งเข้ามาด้วยนะครับ043-236-7-26นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับเอามาฟังข่าวนี้หน่อยนะครับแหมภูมิใจที่จะนำเสนอครับข่าวนี้อยู่ในท้องถิ่นของผู้ดำเนินรายการนั่นเองครับที่ตำบลพระรับเนี่ยนะครับพลังสามัคคีขับเคลื่อนเมืองขับเคลื่อนเมืองแหมสายตาเป็นเมืองก็ได้ไงเนี่ยพลังสามัคคีขับเคลื่อนเมืองชาวตำบลพระรับนะครับร่วมมือกับอดีตท่านผู้ว่านะครับมีคณะสงฆ์มีฝ่ายปกครองนะครับร่วมใจกันออกเงินลงแรงปลูกต้นชมพูพันทิพย์นะครับเป็นไม้นะครับล้อมขนาดใหญ่ตลอด2ข้างทางถนนมุ่งสู่วัดทุ่งเศรษฐีหวังสร้างแลนด์มาร์คสีชมพูแห่งใหม่นะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างรายได้สู่ชุมชนยั่งยืนโดยไม่พึ่งงบหลวงว่าอย่างนั้นนะครับแหมข่าวนี้นะครับโดยท่านไกรสอนกองฉลาดนะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็บ้านท่านก็อยู่แถวๆบริเวณนั้นแหละนะครับใกล้เคียงกับวัดทุ่งเศรษฐีนั่นแหละครับผมคุ้นเคยกับท่านดีนะครับท่านอดีตผู้ว่าไกรสอนกองฉลาดนะครับท่านก็ได้เปิดเผยถึงที่มาของแนวคิดการในมิตรถนนสายชมพูพันทิพย์ว่าอย่างนั้นจำไว้ดีนะสายชมพูพันทิพย์ดังกล่าวเนี่ยบอกว่าหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วท่านได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปเห็นความสำเร็จของการร่วมใจปลูกต้นซากุระซึ่งเมื่อถึงฤดูดอกไม้บานเนี่ยก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับท้องถิ่นนะครับจึงเกิดความคิดว่าบางอย่างจะรอให้เกิดไม่ได้มันต้องสร้างขึ้นมาเองนี่นะแนวคิดของท่านอดีตผู้ว่าไกรสอนคงฉลาดนะครับสุดยอดเลยนะครับท่านครับจากการหารือร่วมกับนายวินัยทองทับนะท่านกำนันตำบลบรับนี่ผู้สื่อข่าวก็เขียนว่านายวินัยทับทองไม่ถูกนะไปแก้ใหม่นะครับนามคุณท่านคือทองทับนะครับผมก็รู้จักท่านดีครับท่านกำนันวินัยเนี่ยนะครับแล้วก็มีคณะสงฆ์ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จึงเล็งเห็นว่าเส้นทางเลียบคลองชลประทานเขตตำบลพระรับที่มุ่งตรงสู่วัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นตรงที่สวยงามมากเหมาะอย่างยิ่งเลยที่จะพัฒนาให้เป็นถนนไม้ดอกโดยที่ประชุมมีมติเลือกต้นชมพูพันทิพย์นี่แหละนะครับเนื่องจากมีระยะเวลาในการ ออกดอกที่ยาวนานกว่าดอกคูนนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของเราเนี่ยนะครับคือดอกคูนมันร่วงเร็วนะครับบานมาในช่วงสงกรานต์ก็ร่วงเร็วนะแต่ว่าดอกชมพูพันทิพย์นี่นานอยู่กว่ามันจะร่วงมาก็เหมาะสมกับสภาพอากาศของขอนแก่นมากกว่าต้นคูนมากกว่าต้นพญาเสือโคร่งโดย เลือกใช้ไม้ล้อมนะครับขนาดใหญ่มาปลูกเพื่อเป็นการซื้อเวลาให้ต้นไม้พร้อมออกดอกโชว์ความงามให้นักท่องเที่ยวได้ชมเร็วขึ้นว่าอย่างนั้นการร่วมมือกันของประชาชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างเสน่ห์ความหลากหลายให้จังหวัดขอนแก่นซึ่งนอกจากเราจะเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการแพทย์และการศึกษาแล้วเนี่ยการมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามจะยิ่งดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาและก็นำความเจริญมาสู่เมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนเนี่ยท่านอดีตผู้ว่าเกรสอนท่านบอกนะครับอีกท่านหนึ่งครับท่านประจวบรักแพทย์นะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้นี่เป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์โครงการ1คน1ต้นที่ท่านอดีตผู้ว่าเคยสอนท่านได้ริเริ่มมาไว้นะครับเมื่อตอนท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าอยู่เนี่ยนะครับและได้รับการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนปัจจุบันการปักหมุดเริ่มปลูกที่ทางเข้าวัดทุ่งเศรษฐีถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเนื่องจากวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความงดงามและก็มีผู้คนเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมาก
อยู่แล้วนะครับการเนรมิตถนนสีชมพูสายนี้จึงเป็นการสร้างคุณูปการและก็สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวขอนแก่นโดยเริ่มต้นจากการระดมทุนของภาคประชาชนและก็ทุกภาคส่วนนะครับก่อนที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเข้ามาสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายผลไปยังถนนมิตรภาพและก็เส้นทางอื่นๆที่มีความพร้อมต่อไปนะครับขณะที่นายวินัยทองทัพนะครับท่านกำนันตำบลพรับนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังศรัทธาและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยเบื้องต้นเนี่ยได้รับทุนประเดิมจากท่านอดีตผู้ว่าราชการท่านเคยสอนกองฉลาดนี่แหละนะครับและก็วัดทุ่งเศรษฐีนี่ก็ร่วมการบริจาคของชาวบ้านด้วยนะครับนำมาจัดหาต้นชมพูพันทิพย์เนี่ยนะครับต้นชมพูพันทิพย์ขนาดใหญ่ราคาต้นละ500บาทนะต้นหนึ่งเนี่ย500บาทในเฟสแรกนี่ก็จำนวน150ต้นด้วยกันปลูกในเส้นทางตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองเข้าสู่วัดทุ่งเศรษฐีและจากบ้านหนองไฮถึงบ้านแสงอรุณหมู่18และก็มีแผนจะขยายให้เต็มพื้นที่ทั่วทั้งตำบลในอนาคตแม่ต่อไปตำบลพรับในโคคงจะสวยงามไปด้วยต้นชมพูพันทิพย์นี่แหละนะครับเอ้านักท่องเที่ยวนะครับเตรียมตัวนะครับรอสักหน่อยนึงนะครับไม่นานไม่ช้าไม่นานจะได้ดูถนนสายนี้นะครับซึ่งเชื่อมมาจากทางเลี่ยงเมืองครับเข้ามาที่วัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยนะครับเป็นเส้นตรงติดคลองน้ำด้วยนะสวยงามมากเลยทีเดียวครับมาฟังชุดต่อไปชุดนี้จะให้ฟังกัน3เพลงเลยนะครับเป็นเพลงเก่าๆที่แนะนำมาพร้อมๆกันเริ่มจากเพลงสาวผักไห่นะครับชาตรีศรีชนนะครับแฟนเพลงจากกาฬสินธุ์แนะนำเข้ามานะครับจากนั้นนะครับจะมาตามด้วยไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงห่วงลูกนะจากคุณเมฆที่แนะนำมาแล้วก็จากอุบลรัตน์แนะนำมายมพมานเจ้าขาบุพภาสายชนครับ

ครับอีกประมาณ10นาทีจะถึงเวลา9นาฬิกาแล้วนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณฟังที่ติดตามรายการของเราแนะนำเพลงเข้าสู่รายการเข้ามาด้วยนะครับยังไงถ้าว่าวันนี้จัดไม่หมดไม่ทันต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับเวลาของเรามีจำกัด1ชั่วโมงนะครับแต่ก็แฟนเพลงให้กำลังใจมาเยอะทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าผมจะอัดให้สัก3เพลงนี้จะทันหรือเปล่าเนี่ยนะให้ฟังกันจุใจเลยนะครับที่แนะนำเข้ามามาไกลหน่อยครับวันนี้จากร้อยเอ็ดเลยนะครับอำเภอสุวรรณภูมินะครับร้อยเอ็ดแนะนำมาฟังทางระบบ AM ว่างั้นนะครับกับเพลงรายงานหัวใจสุนารีราชสีมานะครับเป็นผู้ขับร้องแล้วก็เพลงที่2นี่จะเป็นเสียงของสิริพรอำไพพงศ์นะครับแฟนเพลงนะครับคุณกระแตขาวจากกระนวล นะครับแนะนำคิดฮอดกอดบ่ได้นะครับของสิริพรอำไพพงศ์นะครับแล้วก็อีกสักเพลงหนึ่งนะพงศรีวรนุชร้องครับเพลงนี้สาริกากิ่งทองนี่จากสาวเรือน้อยอุบลรัตน์นะครับส่วนอำเภอบ้านไผ่นะครับโปรดเถิดดวงใจเนี่ยยังไงถ้าหากไม่ทันต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้ผ่านไปครับเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพียงมุมครับพร้อมด้วยคุณสกายสุสวัสดิ์คุณนะครับช่างเทคนิคลาท่านไปก่อนนะครับไว้วันจันทร์ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรตัญญาครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพะเยาพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย
7: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง างและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
8: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะทุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระทุดงที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
9: FM 99.50 MHz สวทอขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
13: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
14: อุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
15: Biopharm เพื่อคู่สุขภาพ
14: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
16: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอ
17: พ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
18: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
19: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
18: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
20: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ทั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
21: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
22: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณอุปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
23: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้
24: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
22: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
25: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาไวน์ผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูน พร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา 10:00 นถึง 21:00 นพบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชนค่ะพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกณช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชน
2: ไปทั่วแคว้นแดนอีสานไปร่วมงานพื้นบ้านเป็นหมอแขก
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้ค่ะเรามาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นFM 99.50 MHz และ AM 621 กิโลเฮิรตซ์ค่ะ

0: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0432367 26อีกครั้งหนึ่งค่ะ0432367 26ค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการได้รวมไปถึงวันนี้ค่ะมีการถ่ายทอดสดนะคะทางเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถมาคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้แล้วก็ขอฝากทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ทางออนไลน์ค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับเราในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราต้องขอต้อนรับค่ะนางชุติการรัชตะปิติค่ะผู้อำนวยการศูนย์วันไม้เฉลิมพระเกียรติขอนแก่นสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีค่ะทั้งเนยแล้วก็สวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะคะค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็ได้พูดถึงว่ามีประเด็นฮอตฮิตอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่หลายๆคนก็อยากจะรู้อยู่ขอนแก่นมานานพูดถึงหม่อนไหมมากมายวันนี้ค่ะเราก็เลยได้ท่านหม่อนไหมมาร่วมรายการในวันนี้ซึ่งก็วันนี้ค่ะก็เลยมีประเด็นนิดนึงค่ะท่านอยากจะรู้มากๆว่าการบริการพันหม่อนไหมเนี่ยเราสามารถไปรับบริการได้ที่ไหนเพราะว่าขอนแก่นถือว่าเป็นเมืองผ้าไหมหม่อนไหมทีนี้ก็มีคอมเมนต์มาขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเราอยากได้ต้นหม่อนไหม1ต้นนี่ค่ะสามารถประรับได้ที่ไหนบ้างคะท่าน
1: ค่ะก็อาชีพของด้านหม่อนไหมนะคะเป็นอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรมที่สร้างรายได้ของกลุ่มเกษตรกรก็คือเราจะมีในเรื่องของภารกิจตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ํานะคะต้นน้ําในส่วนนี้ก็คือการบริการพันหม่อนการบริการไขไหมกลางน้ําก็คือในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการสาวไหมการฟอกย้อมจนถึงปลายน้ําก็คือการทอผ้าการออกแบบลายผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมในเรื่องของตรงจุดนี้ก็คือในการบริการก็คือสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่นนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านทุ่มตรงส่วนนี้เราก็จะมีในเรื่องของการบริการพันหม่อนหม่อนตรงนี้ก็จะมีทั้งหม่อนผลสดพันเชียงใหม่ซึ่งใช้ในการแปรรูปทำวายทำแยมทำน้ำหม่อนแล้วก็หม่อนสำหรับใช้ในการเลี้ยงไหมคือพันสกลนครนะคะก็คือถ้าสนใจก็คือสามารถลงชื่อจองไว้เราก็จะบริการในส่วนนี้บริการที่สองในเรื่องของบริการในการสร้างอาชีพทางด้านหม่อนไหมค่ะอยากให้เข้าไปหาเรามีการบริการในเรื่องของพันไข่ไหมนะคะเดี๋ยวทุกคนจะยังไม่รู้ว่าก่อนจะเป็นผื่นผ้าไหมคือในเรื่องของไข่ไหมก็คือไข่ไหมตรงนี้เราเอามาสร้างเป็นเส้นใหญ่ในร่างของการสาวไหมการทอผ้าไข่ไหมเราจะมีบริการในทุกเดือนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าอยากจะรู้สึกว่าอยากจะประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมอ่ะรู้สึกว่าอยากเข้ามาปรึกษาเลยอยากให้เข้ามานะคะเราจะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆว่าตั้งแต่ในเรื่องของการปลูกหม่อนทำอย่างไรหม่อนก็คือเป็นอาหารของหนอนไหมชนิดเดียวไหมหรืออะไรเข้ามาเรียนรู้ได้วิธีการปลูกการดูแลรักษาแล้วหลังจากนั้นก็คือถึงขั้นมาเรื่องของการเลี้ยงไหมการเลี้ยงไหมจะทำยังไงจะต้องใช้ทุนอะไรที่ไหนเท่าไหร่คือเข้าสามารถได้จะต้องเป็นโรงเลี้ยงไงถ้าเป็นที่บ้านหรือจะเป็นแบบมูคือเข้ามาคุยแล้วเราจะสามารถให้ความรู้เรามีทีมวิทยากรที่แกร่งมากค่ะที่สามารถว่าด้วยความที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่นคือรับผิดชอบที่จังหวัดนครสินด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีองค์ความรู้ที่พร้อมพบปะพร้อมที่จะให้บริการเข้าไปในเรื่องของการทำเรื่องพอมาถึงกลางน้ำเราจะบอกพันหม่อนผลสดอ่ะพันเชียงใหม่ที่ออกลูกน่ะแปรรูปทำอะไรได้บ้างเราไม่อยากจะเลี้ยงไหมเพื่อสาวไหมทอผ้าตรงนี้ก็หม่อนผลสดนะคะก็คือจะออกลูกถูกข้อป้องกินหม่อนวันละ10ลูกป้องกันโรคอัลไซเมอร์เนี่ยทุกคนจะเริ่มเข้ามาก็สามารถทำแยมทำในเรื่องของน้ำหม่อนหรือว่าตัวใบหม่อนเรายังไม่ได้อยากได้ไปเลี้ยงไหมเราก็สามารถมาทำชาใบหม่อนนะคะก็คือลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดไขมันตรงนี้คุณสมบัติต่างๆเนี่ยวิทยากรเราพร้อมแล้วก็พันหม่อนที่จะเข้าติดต่อมาได้หรืออยากจะเลี้ยงไหมละเพื่อเอาแปรรูปทำในเรื่องของดอกไม้จากเปลือกรังไหมตรงนี้เราก็มีวิทยากรสอนนะคะหรือว่าทำในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์จากผ้าไหมหรืออะไรต่างๆหรือว่าเอาละฉันอยากแบบจะเลี้ยงไหมจริงๆเพื่อจะทอเป็นผืนผ้าเพื่ออะไรตรงนี้เราพร้อมนะคะเพราะว่าทีมขอนแก่นเนี่ยด้วยความที่เรา

0: มีแต่ละอำเภอเนี่ยก็ใช้นักวิชาการในเรื่องของการออกแบบตอนนี้ก็คือแต่ละแบบก็ลายแคนแก่นคูนะคะได้ไหมนะคะแคนแก่นคูนี่คือพินทีมงานของน้องนักวิชาการเกษตรนะคะของสุขแก่นเข้ามาจนสามารถจดลิขสิทธิ์แล้วก็มีชื่อเสียงแล้วเป็นอัตลักษณ์ของเมืองใหม่มันมีลูกของเราอีกส่วนหนึ่งของแต่ละอำเภอต่างๆก็คือสามารถในเรื่องขอในเรื่องของทีมงานส่วนเมืองใหม่ขอนแก่นไปในเรื่องของการออกแบบได้นะคะตอนนี้บางทีออกแบบเป็นไดโนเสาร์ออกแบบเป็นดอกไม้ต่างๆซึ่งเราสามารถให้บริบทในท้องถิ่นของเราแต่สุดท้ายไปทางอาชีพใหม่ๆก็คืออยากให้ได้รายได้ค่ะจริงๆแล้วทุกคนมีในเรื่องของอาชีพแต่สุดท้ายก็คือเราจะประคองไงว่าคุณต้องตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในส่วนของส่วนใหม่ขอนแก่นนะคะคืออยากให้สุดท้ายเป็นอาชีพที่มันมีช่องทางมันมีชแนลแล้วก็เป็นในเรื่องของที่กลุ่มเปราะบางด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่นะกลุ่มเปราะบางเราเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของผู้พิการแล้วก็ในเรื่องของณปัจจุบันในเรื่องของผู้สูงอายุวัยผู้สูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้สูงอายุจะมองรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าในการอยู่บ้านกับญาติพี่น้องเราก็มองว่าช่องทางนี้คือสามารถให้เขาในเรื่องของงานคราฟงานแปรรูปต่างๆทางสิ่งประดิษฐ์หรือว่าส่งออกขายในเรื่องของตลาดที่เข้ามาตรงนี้เราก็มีวิทยากรสอนที่เข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในเรื่องของการที่เข้ามาหรือว่าคนไร้โอกาสหรือว่าคนที่อยู่ในเรือนจำในเรื่องของต่างๆที่เข้ามาเราก็สามารถเข้าไปสอนได้เพื่อสร้างอาชีพเวลาเขาออกมาคือกลุ่มปุบคนเป้าหมายของเราอ่ะได้ทั่วทุกวัยเพราะว่าเป็นอาชีพที่ตั้งแต่เด็กเริ่มหัดทำหรือว่าในเรื่องของการแปรรูปต่าง
1: ๆโอ้โหนี่คือบอกไว้เลยนะคะว่าหม่อนใหม่ต้นเดียวสามารถที่จะมาทำอาหารสรรพคุณชารวมไปถึงการสร้างผ้าไหมซึ่งตัวหม่อนไหมก็ผลลูกไหมใช่ไหมคะผลลูกหม่อนลูกหม่อนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารเฮลตี้ที่ตอนนี้ทุกคนตามหานะคะเพราะว่าขนาดในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเองก็กล่องนึงก็ราคาไม่น้อยถือว่าเป็นการสร้างอาชีพเป็นการนำตลาดนะคะแล้วก็นำเสริมด้วยนวัตกรรมซึ่งถือว่าหลังจากที่ฟังมาแล้วตอนนี้โอ้รู้สึกอุ่นใจมากเลยเพราะว่าขอนแก่นเป็นเมืองผ้าไม้เมืองหม่อนไหมค่ะถือว่านี่คือเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่นะคะก็ถ้าอยากที่จะไปฝึกอาชีพก็สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่บ้านทุ่มศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้นะคะแล้วก็มีวิธีการฝึกกระทั่งวิธีการปลูกนะคะการทอหรือว่าเราสะดวกที่จะทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ก็มีนะคะตรงนี้ก็คือได้หมดเลยแต่ขอสอบถามนิดนึงค่ะตัวสรรพคุณของพวกหม่อนไหมนะคะนอกจากว่าเป็นอาหารที่ทานชิมแล้วมีสรรพคุณช่วยเรื่องของลดเบาหวานแล้วก็มีตัวไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะท่าน
0: จริงๆแล้วถ้าเป็นผลหม่อนนะคะจากงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหม่อนวันละ10ผลป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะแล้วตัวผลหม่อนนะคะก็จะมีโฟเลตและโพลีฟีนอลที่สูงโฟเลตก็คือในเรื่องของการบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยในการเรื่องเซลล์สื่อประสาทความจำแล้วก็เป็นผลไม้ที่เฮลตี้อย่างน้องเนยบอกนะคะว่าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปลูกได้ง่ายมากแล้วก็คือสามารถนำไปแปรรูปเป็นแยมเป็นในเรื่องของน้ำหม่อนแล้วก็ไม่มีสารเคมีส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใบที่บางคนแบบว่าไม่ได้อยากไปเลี้ยงไหมสามารถแปรรูปมาเป็นสมุนไพรก็คือเราจัดสมุนไพรใบหม่อนเป็นชาก็คือเข้าผ่านกระบวนการของการทำชาใบหม่อนนะคะอันนี้เราต้องมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะอยากให้เข้ามาที่ศูนย์เพราะว่าไม่ใช่แบบเอาใบหม่อนไปตากเราได้ก็คือขบวนการของการทำชานี้ก็คือจะมีสารที่พบสารแทนนินน้อยมากคือ 0.001 บางคนแพ้ในเรื่องของคาเฟอีนหรืออะไรเข้ามาแล้วก็มาในเรื่องของการที่บำรุงปรับธาตุยินหยางในร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดไขมันบางคนที่เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นงานที่เราสามารถทำดื่มในบ้านได้แล้วก็เข้ามาในเรื่องของการถ้าไปปุ๊บก็สามารถสร้างอาชีพในเรื่องของการทำชาใบหม่อนตรงเนี้ยถ้าสนใจนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วมันทำแบบว่าหลังจากที่โควิดมาปุ๊บเราเริ่มมองอาหารที่เป็นยา ทำยังไงถึงจะแบบเข้ามาก็คือหมอนก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างเซลล์ผนังแล้วก็ต้านในเรื่องพวกเชื้อต่างๆแล้วก็ปรับธาตุในบำรุงในร่างกายตรงส่วนนั้นค่ะ
1: ฟังแล้วบอกเลยตอนนี้เนยเริ่มอยากที่จะไปรับต้นใบหม่อนที่สุดนะคะแล้วก็เอามาปลูกไว้สักต้น2ต้นเพราะว่าถือว่าแล้วก็ไปเราก็ไปเรียนรู้ได้ไปรับที่ศูนย์ได้เลยเรียนรู
0: ้เลือก
1: สายพันธุ์เอามาปลูกที่บ้านแล้วก็อาจจะทำชาทานเองเบื้องต้นก่อน
0: ใช
1: ่ถ้าสมมติว่าอยากจะสร้างรายได้ก็ไปฟอลโล่ต่อได้ที่ศูนย์อย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะก็คือศูนย์พยายามว่าถ้าไปปุ๊บเราอยากให้เกิดอาชีพเราเกิดเสร็จแล้วเรามาตรฐานมาจับนะพอเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรทุกอย่างอ่ะเราจะมีมาตรฐานมาจับอย่างเช่นถ้าเอาหม่อนไปปลูกเรามีมาตรฐาน GAP แป้งมันม
1: ี
0: ผู้บริโภคมั่นใจได้นะคะถ้าเราทำสร้างอาชีพแล้วกรมใหม่ก็คือมีมาตรฐานในเรื่องของ GAP แป้งมันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ผู้บริโภคมั่นใจได้เราก็พร้อมที่จะควบคู่ไปในเรื่องของการเรียนรู้และการสร้างอาชีพด้านใหม่
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะพอดีว่างานใหม่ที่ผ่านมามีเพื่อนอยากได้นกยูงผ้าไหมนกยูงตอนนั้นอะไม่รู้จริงๆว่าผ้าไหมนกยูงหรือว่าลายนกยูงเราก็สงสัยทีนี้พอไปถึงงานเราถึงได้รู้ว่านกยูงเนี่ยคำว่านกยูงตานกยูงเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะคะคุณผู้ชมนกยูงเนี่ยถือว่าเป็นตาที่สะท้อนถึงผ้าไหมซึ่งสามารถตรวจสอบได้อยากให้ท่านเล่านิดนึงค่ะว่าตานกยูงมีความเป็นมาอย่างไร
0: โอ้อันนี้สูงสุดเลยในเรื่องของผ้าไหมตานกยูงพระราชทานนะคะแล้วก็ด้วยณปัจจุบันกระแสผ้าไทยฟีเวอร์เริ่มเข้ามาเริ่มแบบคนเริ่มมาถามแล้วมีผ้าไหมตานกยูงไหมที่มันว้าวนะคะน้องเนยผ้าไหมตานกยูงพระราชทานเราสามารถแบบสแกนQR Codeปุ๊บเราจะรู้เลยผู้ทอคือใครใช้เส้นไหมอะไรอันนี้แหละค่ะเป็นอะไรที่ว้าวมากก็คือเสร็จแล้วผ้าไหมตานกยูงพระราชทานนะคะก็เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมที่เกษตรกรผลิตก็คือโดยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านก็ได้พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและรับรองมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรให้เขามีแบรนด์ใช้ได้ทั่วทุกคนทั้งประเทศนะคะก
1: ็
0: คือจากนั้นก็คือจะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือเราจะบอกเฮ้ยได้ยินนกยูงทองคืออะไรมันเป็นทองไหมก็คือเป็นมาตรฐานตานกยูงที่อยู่1ใน4ชนิดก็คือถ้านกยูงสีทองก็จะเป็นกระบวนการที่ทำด้วยมือทั้งผืน
1: โอ้โห
0: ทั้งผืนก็คือเลี้ยงไหมเองหรือแบบว่าซื้อจากแหล่งที่เป็นไหมพันธุ์ไทยต้องเป็นพันธุ์ไทยแล้ว2ต้องมาสาวมือลงภาชนะหรือลงกระพุ้งลงอะไรไม่ใช่แบบว่าต้องใช้เครื่องจักรแล้วก็มาทอด้วยกี่ทอมือ
1: คุณ
0: ก็สวยด้วยมือคือทุกอย่างอ่ะคือผืนผ้าที่จะใส่ใจก็คือผ้าผืนหนึ่งอ่ะก็คือจะต้องทำด้วยมือทั้งหมดแล้วก็สีเคมีสีธรรมชาติก็คือใช้ที่ปลอดภัยจากสารพิษก็คือเส้นไหมพันธุ์ไทยแท้แน่นอนต่อมาก็คือมาตรฐานตัวที่สองก็คือมาตรฐานตรานุยงพระราชทานสีเงินหรือ
1: ค่ะ
0: สีไทยสิวก็สีเงินนี้กระบวนการก็จะขยับขึ้นมาใช้ไหมพันธุ์ไทยหรือพันธุ์ไทยประกงเข้ามาได้แล้วก็เริ่มมีว่าสามารถใช้เครื่องจักรได้นะไม่เกิน5แรงม้าทอด้วยกี่มือหรือกี่กระตุกอันนี้ก็ขยับขึ้นมาแต่ก็ต้องเป็นเส้นไหมพันธุ์ไทยที่ทั้งพุ่งยั่งยืนที่เข้ามาก็เริ่มขยับมาในเรื่องของเริ่มมีเครื่องจักรเล็กๆแต่ไม่เกิน5แรงม้าหรืออะไรเข้ามาพอหลังทองเงินต่อไปก็คือเป็นน้ำยงสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี้ก็เข้ามาในเรื่องของหัตถอุตสาหกรรมละเริ่มเข้ามาในเรื่องของผ้าไหมเข้าโรงงานได้หรืออะไรแต่ก็ยังเป็นเส้นไหมพันธุ์ไทยเป็นเส้นไหมแท้นะคะที่ผลิตในประเทศไทยก็คือจะรับรองแล้วก็ใช้สีเคมีสีธรรมชาติที่ปลอดภัยก็คือจะรับรองในส่วนนี้รับรองการตกสีมาสุดท้ายก็คือในเรื่องของนกยูงสีเขียวในเรื่องของเส้นใยนอกจากเส้นใยไหมเราสามารถเป็นเส้นใยกันชงใยฝ้ายใยป่านหรือเส้นใยที่เข้ากับพื้นถิ่นของเราเนี่ยก็คือโดยที่รับรองนกยูงสีเขียวจะต้องมีสัดส่วนของไหมคือมากกว่าเส้นใยชนิดอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าคันเข้าบางคนชอบฝ้าย
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วมีเส้นใยไหมเป็นไหมแก้มฝ้ายก็เป็นนกยูงสีเขียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือการรับรองโดยการท ทำเส้นไหมที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของการย้อมสีการถูกสีการันตีเลยค่ะถ้าผ้าไหมที่เราผืนไปปุ๊บเราจับอุ้ยมีดวงตานกยูงทุกสีนะคะไม่ตกสีค่ะการันตีเลยจะมีความว้าวบางคนแบบไม่อยากซื้อผ้าไหมอ่ะมันจะตกสีมาเลยถ้าจับผืนนั้นเป็นตรานุยงพระราชทานนะคะนอกจากว่าว้าวแรกแล้วเราไปสแกนดูอุ้ยแหล่งผลิตที่ไหนโอ้ยขอนแก่นบ้านเราอำเภอชนบทหรือว่าอำเภอพลนะคะก็จะมองดูแล้วก็มันใช่แล้วเสร็จมาการันตีค่ะไปซักไม่ตกสีค่ะเพราะเราผ่านกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของตั้งแต่เส้นไหมตั้งแต่ต้นหมอนใบหมอนการเลี้ยงไหมแล้วก็มาถึงการฟอกย้อมกระบวนการรับรองใส่ไปฝนตกใส่เราเนี่ยไม่ตกสีนะคะตรงส่วนนี้ก็คือนะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการน้อมรำลึกถึงพระพันปีหลวงของเราที่มีต่อราษฎรก็คือทำให้สามารถใช้ในเรื่องของแบรนด์ตานุยงพระราชทานโดยผ่านกระบวนการตรวจรับรองทางประเทศค่ะตรงส่วนนี
1: ้ฟังแล้วบอกเลยค่ะว่าเนยน่ะก็อยากได้ตามหาเหมือนกันได้รับเกียรติมากๆแล้วก็ได้มาฟังถึงตานกยูงที่ตอนแรกฟังมานิดหน่อยก็ Amazing แล้วแต่พอมาเล่าถึงสีไม่ว่าจะเป็นนกยูงทองนกยูงเงินนกยูงสีน้ำเงินแล้วก็นกยูงสีเขียวซึ่งมันมีความแตกต่างตามความชอบแต่ชอบตรงที่มีแค่ผืนเดียวแล้วก็สามารถเซิร์ชหาได้ว่าอุ๊ยใครเป็นคนทําจังหวัดไหนอยากเก็บมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เห็นว่าผ้าไทยใส่ยังไงก็สวยไปอะแดปต์ได้ด้วยค่ะก็ขอเชิญพี่น้องนะคะถ้าท่านใดอยากได้ก็สามารถติดต่อได้ใช่ไหมคะท่านหรือว่าไปที่ศูนย์หม่อนไหมหรือว่ากิจกรรมสินค้าโอท็อปที่จัดแสดงในพื้นที่ขอนแก่นก็ยังมีอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าสนใจก็คือเข้าไปเสิร์ชในกรมหม่อนไหมได้นะคะเราจะมีร้านซิลเซอร์ติฟายที่รับรองในเรื่องของมาตรฐานผ้าไหมหรือว่าจะเป็นอำเภอตามบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอพลไหมเมืองชัยหรือว่าอำเภอชนบทนะคะเราก็จะมีหลากหลายที่ร้านค้าที่เข้ามาแล้วก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะเป็นผ้าไหมตานุยงพระราชทานที่เข้ามาหรือใครอยากได้ความรู้อยากได้รู้ว่าการทดสอบผ้าไหมไทยผ้าไหมแท้ผ้าไหมเทียมการตกสีไงก็ยินดีนะคะเข้าไปที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่นตำบลบ้านทุ่งได้นะคะเราก็ยินดีให้บริการหรือให้ความรู้ในเรื่องการคัดเลือกผ้าไหมต่างๆค่ะ
1: ย้ำนะคะว่าอยากได้ผ้าไหมมีให้แน่นอนสวยๆทั้งนั้นตานกยูงขอเลยค่ะคุณผู้ชมขอเลยว่าขอให้ทุกคนนะมีสักผืนนะจะรู้ว่ามัน Amazing มากๆเพราะว่าแค่ฟังเพื่อนก็หิวใจแหละพอมาฟังท่านก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหต้องเก็บไว้ต้องมีสะสมไว้นะคะแบบเป็นที่ระลึกเนาะสักครั้งหนึ่งเราได้ในพื้นที่อีสานบ้านเรานะคะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่ารวมไปถึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผลักดันให้พี่น้องชาวอีสานขอนแก่นหรือว่ากาฬสินธุ์เองนะคะก็มีรายได้สร้างอาชีพได้ค่ะก็นี้ค่ะก็อยากจะให้ท่านผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่นนะคะนางชุติการรัชตาปิตินะคะฝากถึงพี่น้องจังหวัดขอนแก่นค่ะเชิญชวนค่ะ
0: ค่ะก็อาชีพหม่อนไหมนะคะก็คือเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์ก็คือเสร็จ2ก็คือการลงทุนน้อยมากแล้ว3ก็คือเป็นอาชีพที่สื่อในเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาดึงเข้ามาในเรื่องของการสร้างรายได้4ก็คือสามารถว่าถ้าใครทําอาชีพหม่อนเลี้ยงไหมนะคะครอบครัวอบอุ่นค่ะเพราะเด็กๆก็จะมาล้อมเตาเสาไหมแล้วก็ในเรื่องของอยากให้รู้ว่าถ้าเราทําในเรื่องของหม่อนไหมแล้วมันสามารถเป็นหม่อนไหมพืชมหัศจรรย์ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดแล้วก็ซีโร่เวสต์แล้วด้วยความที่ศักยภาพจุดแข็งของเรานะคะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องของโครงการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับหม่อนไหมนะคะถ้าใครสามารถรวมกลุ่มได้หรือว่าจะเป็นรายเดี่ยวรายกลุ่มที่เข้ามาอยากรู้สึกว่าอยากทำอาชีพทางด้านหม่อนไหมแล้วเข้ามาปรึกษาได้ค่ะใจดีค่ะผอ.แล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่นะคะก็ใจดีแล้วก็ยินดีที่ว่ามาพัฒนาเมืองขอนแก่น ไปด้วยกันนะคะเพราะสุดท้ายปลายทางก็คือเราอยากสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนเหมือนเราสร้างรากแก้วในเรื่องของพื้นฐานของอาชีพเพราะว่าปลูกหม่อนครั้งนึงนะคะอยู่ได้นานเป็น 20-30 ปีถ้าไม่มีโรคต่างๆเข้ามาแล้วหม่อนเป็นพืชยืนต้นแล้วเรามาสร้างเมืองสีเขียวสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างคลังเสบียงอาหารตรงส่วนนี้ก็คือสนใจค่ะอยากให้ไปค่ะเราอยู่บ้านทุ่มก็คือเป็นอยู่ในโซนของเขตนอกรอบเมืองละ แต่เราอยากให้ไปสัมผัสบรรยากาศนะคะสัมผัสว่าโรงเลี้ยงใหม่ห้องเลี้ยงใหม่แปลงหม่อนเป็นยังไงอยากดูของจริงค่ะยินดีจะไปหรือจะอินฟูเข้าไปทำคอนเทนต์ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกระแสผ้าไทยมาแหละแต่ก่อนจะเป็นผืนผ้าเนี่ยเราไปดูต้นทางว่าเขาทำไงพอเสร็จแล้วพอเราใส่ผ้าผืนนั้นเราจะรู้สึกเรามีความสุขอะเพราะว่าผ้าผืนเดียวอะก็คือในเรื่องของการไม่ใช่ว่าได้กับรายได้สร้างคนเดียวนะคะผ้าหนึ่งผืนก็คือสร้างรายได้ให้กับหนึ่งตั้งแต่คนปลูกหม่อนสองตั้งแต่คนเลี้ยงไหมสามคนสาวไหมสี่คนฟอกย้อมห้าคนออกแบบลายผ้าหกก็คือช่างทอผ้าเจ็ดก็คือช่างดีไซน์แปดก็คือช่างซักรีดเก้าในเรื่องของการขนส่งก็ได้ในเรื่องของไปรษณีย์หรือการขนส่งตรงนั้นเสร็จแล้วมาถึงกว่าจะผึ่งผ้า10กว่าคนนะคะที่ได้รายได้จากตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาที่เรามีอยู่สามารถสร้างอาชีพได้ยั่งยืนแล้วก็สามารถส่งต่อให้เป็นอาชีพกับลูกหลานยามที่ถูกเลย์เอาจากโรงงานหรือว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเพราะว่าอาชีพด้านใหม่ทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้มันสร้างคุณค่าสร้างวัฒนธรรมสร้างสังคมอบอุ่นให้กับขอนแก่นเราค่ะ
1: ท่านใดนะคะที่อยากที่จะเข้าไปเรียนรู้แม้ว่าจะมีอาชีพหลักอยู่แล้วแต่อยากที่จะรักษาวัฒนธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะก็สามารถเข้าไปเรียนการปลูกมอนเลี้ยงไม้ค่ะหรือไปถึงการทอผ้าไหมก็สามารถไปติดต่อที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่นบริเวณบ้านทุ่มนะคะเยื้องๆเลยสนามบินขอนแก่นไปนิดนึงค่ะก็จะถึงที่บ้านทุ่มแล้วไม่ไกลจากอำเภอเมืองค่ะวันนี้ค่ะเราก็ถือว่านี่คือสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการศูนย์หม่อนไหมนะคะเราสามารถไปรับได้ที่บ้านทุ่มค่ะที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่นรวมไปถึงอาชีพต่างๆที่เกิดจากไหมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบแต่ตอนนี้พูดได้เลยค่ะว่าไหมต้นเดียวสามารถสร้างรายได้ได้มากมายรวมไปถึงลูกไม้ลูกหม่อนก็สามารถที่จะเป็นสรรพคุณทางยาแล้วก็รักษาสุขภาพให้กับเราได้วิธีการเลี้ยงก็มีสามารถเข้าไปหาความรู้ได้ที่ศูนย์หม่อนไหมรวมไปถึงว่าพันธุ์แต่ละพันธุ์ก็มีแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่สามารถปลูกไปเป็นชาพันธุ์ที่ปลูกไปเป็นการเลี้ยงไหมเพื่อจะไปทำผ้าไหมมากมายค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เราพูดถึงมาตรฐานนกยูงพระราชทานค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีถึง4มาตรฐานตานกยูงไม่ว่าจะเป็นตานกยูงสีทองตานกยูงสีเงินตานกยูงสีน้ำเงินแล้วก็ตานกยูงสีเขียวค่ะซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานคุณภาพผ้าไหมที่สามารถจับจองกันได้แล้วก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่กรมหม่อนไหมค่ะสามารถได้ทุกที่เลยรวมไปถึงใครอยากได้ก็อำเภอชนบทก็มีหรือว่าติดต่อที่ศูนย์หม่อนไหมเองก็ได้ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะทุกท่านที่รับฟังก็รับชมรายการของเราราคานี้ก็คือสาระทั้งหมดในรายการผู้ว่าพบประชาชนประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านชุติการรัชตะปิติค่ะผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่นที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการและนอกจากนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านทรงสิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและท่านอชิรยามังธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านค่ะ พบกับรายการผู้ว่าพบประชาชนใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz รับชมทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและเพจ PR ขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะเวลาของเรานะคะก็ได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันแล้วก็ท่านหม่อนใหม่นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ในข่าวใหญ่ไทยเฮากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.พบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้คณะดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อน7ภารกิจเร่งด่วนรับมือความท้าทายโลก
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทว่าทั้งสองฝ่ายมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะมีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าทุก2เดือนพร้อมตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อเร่งผลักดันข้อเสนอ7ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกระตุ้นตลาดเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถกระบะไทยการขยายผลยุทธศาสตร์สินค้า Made in Thailand สู่เป้าหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 200,000 ล้านบาทการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่การยกระดับการบริหารจัดการจากอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมแคมเปญบายไทยสนับสนุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในเวทีโลกและการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สอทได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ The New Chapter of Thai Industry เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปฏิพลตระพรมมารายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งยกระดับประสิทธิภาพภาคเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการในวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส. ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6หากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นที
7: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจนถึงวันที่30กันยายนนี้ควบคู่กับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกใน3ด้านหลักได้แก่ด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวเยาวชนและชุมชนพร้อมส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้านการปราบปรามเพิ่มความเข้มข้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขยายผลจับกุมผู้ค้าผู้ลำเลียงและเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายและด้านการบำบัดฟื้นฟูเร่งคัดกรองและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเพื่อคืนความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
10: edu.khonkan.phd.go.th
9: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
11: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะประจำเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่อากาศดีๆแบบนี้เจอกันเช่นเคยค่ะกับดิฉันกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมรายการอำนวยการผลิตรายการโดยท่านผอ. อชิระยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะควบคุมเสียงช่างเทคนิค Facebook Live นะคะแล้วก็การไลฟ์ทุกช่องทางนะคะโดยในช่องคนเก่งของเราค่ะนายธเนศสุริยกันและน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทั้ง2สถาบันนะคะทั้งอาชีวะขอนแก่นและมขค่ะในช่วงนี้นะคะทุกท่านก็จะสามารถรับฟังพวกเราผ่านช่องทางออนแอร์ได้นะคะในหน้าปัดวิทยุระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะซึ่งระบบนี้นะคะก็ถ่ายทอดเสียงทั่วทั้งภาคอีสานครอบคลุมทั้ง20จังหวัดเลยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดไหนอยู่ไกลปืนเที่ยงเพียงไรท่านก็สามารถรับสัญญาณวิทยุในคลื่นนี้ได้อย่างชัดเจนแน่นอนค่ะตัวดีเจการันตีได้เลยนะเพราะไปทำการรีเสิร์ชมาแล้วนะคะไม่ว่าจะออกนอกฝั่งสปป.ลาวไปยังรับคลื่นนี้ได้อยู่เลยนะคุณผู้ฟัง

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังรับสัญญาณนี้ได้อยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนพื้นถิ่นใดนะคะหากท่านอยากได้รับสัญญาณนี้และได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวในพื้นถิ่นหรือว่าข่าวการแจ้งเตือนของทางการเตือนอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆนะคะอย่าลืมเกาะติดในช่องนี้คลื่นนี้เอาไว้ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ที่ครอบคลุมทั่วภาคอีสานทั้ง20จังหวัดค่ะนอกจากระบบออนแอร์ตามที่ดีเจอ้อมบอกไปนะคะก็ยังมีระบบออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังระบบออนไลน์นี้นะคะหลายๆช่องทางเลยค่ะหลากหลายสีมากสีแรกที่เราออนแอร์ในช่วงนี้และตลอดไปนั่นก็คือหน้าเพจ Facebook นะคะที่กำลังไลฟ์จุดตอนนี้ชื่อหน้าเพจว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะอีกหนึ่งเพจค่ะ AM 621 KKและอีกหนึ่งเพจค่ะการจนาประเสริฐค่ะซึ่งก็เป็นช่องของตัวดีเจเองนะคะเนี่ยเป็นชื่อของดีเจเองนี่แหละท่านสามารถรับชมบ้านสีฟ้าหน้าเพจ Facebook นี้ได้แบบเรียลไทม์แบบเห็นหน้าค่าตากันไม่ได้ฟังแค่เสียงแล้วนะเห็นหน้ากันไปด้วยเลยนอกจากหน้าเพจ Facebook ช่องบ้านสีฟ้าแล้วนะคะก็มีหน้าช่อง YouTube Official ค่ะชื่อช่องว่าสวท.เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งช่องนี้นะคะก็มีหลากหลายคอนเทนต์หลากหลายข้อมูลที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันแบบอิ่มจุกเต็มใครมีข้อคำถามอะนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มวงเงินนู่นนี่นั่นใครอยากสอบถามข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลเป็นเรื่องปากเรื่องท้องของตัวท่านเองนะถามมาเธอค่ะเรามีทุกคำตอบให้สำหรับทุกคำถามแน่นอนนะคะหากคำถามไหนไม่ได้รับการตอบในทันท่วงทีเราจะรีบไปหามาให้ท่านเราอาจจะต้องไปหาข้อมูลก่อนนะโดยเฉพาะในเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องประชาชนนะคะเราทำงานเรื่องนี้ดำเนินการเรื่องนี้เพราะเราเป็นข้อมูลเป็นผู้สื่อเป็นสื่อมวลชนของทางภาครัฐบาลอยู่แล้วนะคะโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเราจะหาข้อมูลนี้มาให้ท่านโดยเร็วอย่างแน่นอนเอาล่ะนอกจากบ้านสีแดงนะคะหน้าช่อง YouTube แล้วเนาะก็ยังอีกหนึ่งช่องค่ะอันนี้คือช่องทาง TikTok ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะทั้งหมด2ช่องชื่อช่องว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะและอีกหนึ่งช่องนะคะชื่อช่องว่าภาษาอ้อมป้อมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหากอยากเจอหน้าค่าตาตัวดีเจอะใครบอกว่าฟังวิทยุแล้วเอาจังใครเดี๋ยวนี้ใครเขาฟังวิทยุกันเหรอนี่ไงคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะวิทยุเรานะฮอตฮิตมากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะไม่ต้องง้ออินเทอร์เน็ตไม่ต้องง้อภัยพิบัติต่างๆคลื่นมาลมมาพายุมาอินเทอร์เน็ตหายจ้ะแต่คลื่นวิทยุของเราไม่หายนะเกาะติดเอาไว้นะคะแล้วท่านจะไม่พลาดทุกเหตุการณ์บ้านเมืองของเราอย่างแน่นอนเอาละค่ะนอกจากช่องทางออนแอร์ช่องทางออนไลน์แล้วนะคะทุกท่านนะคะก็สามารถมาเที่ยวที่นี่กันเลยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งควบรวมกันกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นโดยกรมประชาสัมพันธ์นะคะเราก็มีแนวนโยบายที่ทางภาครัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนมาเสิร์ฟให้ทุกคนทุกท่านได้รับทราบกันแบบรายวันกันเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะในช่วงแรกของวันนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วทิศก่อติดเรื่องภัยจากทางภาคอีสานของเรานะคะก็มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลในพื้นที่พื้นถิ่นของทางภาคอีสานนะคะมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคและดีเจสาวสวยทั้ง4ภูมิภาคด้วยค่ะไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยนะคะไปกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะคุณผู้ฟังขาทางหนองบัวลำพูนะก็เชิญชวนเกษตรกรและก็ผู้ที่สนใจนะคะหันมาศึกษาความรู้ในการต่อยอดการผลิตทุเรียนสร้างรายได้ผลักดันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะเกษตรกรสวนทุเรียนหนองบัวลำพูนะคะก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะหันมาศึกษาหาความรู้นะคะ learning ไปด้วยกันในการต่อยอดผลผลิตทุเรียนเพื่อสร้างรายได้หลังจากที่พลิกผืนดินอีสานเหนือที่เคยแห้งแล้งจนกลายเป็นตอนนี้ทุกท่านทุเรียนภาคอีสานค่ะซึ่งเป็นผลไม้ที่ทำเงินโดยใช้เวลาลองผิดลองถูกมายาวนานเลยทีเดียวจนมาวันนี้นะคะภาพที่ท่านเห็นนี่คือผลผลิตจากทางภาคอีสานนะคะ
สวนทุเรียนภูผา

0: ไร่เคนคำตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนหมอนทองชาววังทุเรียนสายพันธุ์ดีส่งออกต่อสู่ท้องตลาดยังจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีรสชาติที่เป็นเลิศมากๆเลยนะคะภูใหญ่เนื้อแน่นสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนค่ะนายชัยวัฒน์แคนคำค่ะและก็นางสาวอัมพลแคนคำสองสามีภรรยาเจ้าของสวนทุเรียนภูไผ่ไร่แคนคำเปิดเผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าในช่วงแรกที่ลงมือนะคะตั้งแต่ปี59จนตอนนี้ปี69แล้วย่างเข้ามา10ปีปลูกยากปลูกเย็นเพราะว่าสภาพอากาศของภาคอีสานนั้นไม่ได้เป็นใจมีทั้งร้อนมีทั้งแห้งแต่ที่การศึกษาหาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดประกอบกับมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรและเกษตรอำเภอนาวังเข้ามาให้ความรู้ในการดูแลกำจัดศัตรูพืชทำให้สามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้ด้านผลผลิตของทุเรียนหมอนทองปีนี้น้อยกว่าปีก่อนๆ นะคะเพราะว่าประสบปัญหาในเรื่องของใบอ่อนทำให้ลูกเล็ดสลัดร่วงหล่นไปเลยปีนี้ก็เลยได้ผลผลิตเพียงแค่ 1,500 ลูกเท่านั้นจากปีที่แล้ว 2,000 ลูกขอบคุณผู้ฟังความสำเร็จของทุเรียนหนองบัวลำภูในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ให้งดงามแก่ผู้ที่ปลูกเท่านั้นนะคะยังเป็นสัญญาณอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนเข้าสู่การส่งเสริมและก็ผลักดันให้เกิดรวมกลุ่มทุเรียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่รวมถึงยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อดึงดูดเม็ดเงินแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูให้เติบโตยั่งยืนต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจศึกษานะคะก็สามารถมาศึกษาได้เลยที่ไร่เนี่ยเลยนะคะไร่แคนคำเคนคำนะจำไว้นะนะคะเพราะว่ามาเรามีทุเรียนให้ริมให้รองกันดูความอร่อยของทุเรียนหมอนทองชาววังนะคะสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ที่สวนทุเรียนภูไผ่ไร่เคนคำตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูนั่นเองค่ะแหมตัวดีเจเองก็ชอบทานนะคะทุเรียนหมดไปกับทุเรียนมหาศาลแล้วนะคะในปีนี้ปี69นะนับเม็ดเงินไม่ได้แล้วนะคะเห็นอย่างนี้ก็ใจบางนะคะก็ฝากนะคะทุกคนทุกท่านหากได้มาทางนี้ก็แวะมาที่ไร่เคนคำนะคะมาชิมทุเรียนที่สุดแสนจะอร่อยของทางภาคอีสานกันค่ะอีกหนึ่งข้อมูลวันนี้นะคะจากหนองบัวลำภูเราไปที่จังหวัดหนองคายกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปดูหนองคายจัดศูนย์ฝึกนะคะบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคายกรณีเกิดเหตุอุทกภัยซึ่งมีการเตรียมความพร้อมมีการชี้แจงกลไกของศูนย์ฝึกนี้นะคะมาในรูปแบบของบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเพื่อจัดหาด้านสาธารณภัยและก็เตรียมรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามเตรียมไว้ก่อนนั่นเองค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายนะคะจัดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคายกรณีอุทกภัยปี69เพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนากลไกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแล้วก็อำเภอในการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเพื่อจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งมีการประสานงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมแล้วก็รองรับสถานการณ์สาธารณภัยณตอนนี้นะคะเป็นการซักซ้อมอยู่ที่ห้องประชุม PP Grand Hall โรงแรม Park and Pool Resort ที่หนองคายค่ะโดยมีนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคายกรณีอุทกภัยและก็มีนางอรพินหานธรรมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการรักษาราชการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนองคายก็รายงานว่าด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้กำหนดให้การจัดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดหาการจัดการสาธารณภัยรวมทั้งทดสอบใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานพลเรือนหน่วยงานทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอาสาสมัครและภาคประชาสังคมโดยได้กำหนดสถานการณ์อุทกภัยเป็นสถานการณ์ฝึกหลักและใช้รูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ TTX ค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมฝึกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายจึงได้จัดการฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคายกรณีอุทกภัยเกิดขึ้นค่ะ ในครั้งนี้นะคะก็เป็นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอและก็บูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเพื่อจัดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการซักซ้อมบทบาทซักซ้อมหน้าที่ความรับผิดชอบการประสานงานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมแล้วก็รองรับกับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับหน่วยงานในระดับจังหวัดนะคะที่มีภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในระดับอำเภอทุกๆอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนมูลนิธิและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยทุกหน่วยงานนะคะก็ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานมาเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้โดยได้มีการจำลองเหตุการณ์น้ำโขงเอ่อล้นตลิ่งเข้าในพื้นที่เกษตรกรและบ้านเรือนชาวบ้านในเขตอำเภอท่าบ่อมีการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอพยพประชาชนและขนย้ายสัตว์ซึ่งภาพรวมนะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีและมีความเรียบร้อยค่ะอันนี้คือเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านนะว่าเป็นการรับคมความรู้และก็เพิ่มองค์ความรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรามา learning นะคะและก็เป็นการบูรณาการร่วมกันหากมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเราไม่ได้หวั่นแต่ทุกๆสถานการณ์ไม่ต้องหวั่นทุกๆสถานการณ์นะคะเพราะเราซักซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนำร่องดีๆนะคะของทางหนองคายเราเอามาบอกต่อกันค่ะนอกจากทางหนองคายแล้วนะคะเราไปกับอีกหนึ่งข้อมูลค่ะไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยค่ะซึ่งในการมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลคล้องชัยพัฒนาอำเภอคล้องชัยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอัคคีภัยในพื้นที่นะคะจำนวน1หลังตั้งแต่30มิถุนายนที่ผ่านมานั่นแหละโดยนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย1รายก็คือนางสาวสิริกมลนาสุนทรบ้านเลขที่104หมู่5บ้านโนนเขวาหรือโนนเขาตำบลคล้องชัยพัฒนาอำเภอคล้องชัยมีนายสันติจตุพันธ์ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ในอำเภอคล้องชัยคณะกรรมการกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ข้าราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนะคะก็เป็นบ้านไม้2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นเหตุที่บ้านพักอาศัยของราษฎรหลังเนี้ยได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ฟังท่านผู้ว่านะคะก็เลยมาให้กำลังใจแก่ผู้ที่ประสบอัคคีภัยพร้อมกับบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นี้นะคะก็ได้สนองพระราชโอบายดังกล่าวโดยจัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในการนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโอกาสนี้ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มอบเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์หน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนก็ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแล้วค่ะพวกเราชาวสถานีนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับพี่นะคะที่อยู่ทางจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้นะคะยังไงก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันไปได้ด้วยดีนะคะในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะยังไงนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะมอบจัดขึ้นนะคะโดยทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะก็ได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบอัคคีภัยแบบนี้และก็ทุกๆพื้นที่นะคะไม่ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เคยเจอเหตุการณ์ไฟไหม้นะ ซึ่งในหลวงของเรานะคะจะมีการมอบแบบนี้ทั้งแบบเป็นข่าวและแบบไม่เป็นข่าวในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าสนองมาด้วยตัวเองก็เลยมีการออกมาเป็นออกมาให้หลายสื่อได้พบเห็นแค่นั้นเองนะคะจริงๆจะมีการมอบแบบนี้ให้กันทุกครั้งไปนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะคะก็ทำงานไปด้วยความเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมของอัคคีภัยหรือเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องทั้งเหตุภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางหนองคายเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วงแรกของรายการของเรานะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกันค่ะสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
1: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราจะเห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมไปอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเนื้อหมดตัว
0: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
2: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเป็นเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จับมาจากเงินพวกนี
0: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะและก็อีกหนึ่งช่วงของเรานะคะนั่นคือช่วง IOC เตือนภัยขยายประเด็นค่ะวันนี้ภาคอีสานนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะจากทางรัฐบาลมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เห็นชอบร่วมกันเดินหน้ากับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอนะคะซึ่งเตรียมจะเปิดเฟสที่2และเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกประสบความสำเร็จกันอย่างล้นหลามเลยนะคะโดยมียอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทแล้วค่ะซึ่งมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 51,000 ร้านค้านะคะแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้าน8แสนคนค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ถึง29ล้านบาทค่ะซึ่งโครงการในเฟส2นะคะก็จะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์นะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนปีนี้แหละอยู่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นเริ่มวันศุกร์นี้ค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้โดยมีสินค้าที่เป็นสินค้ามาจากห้างสรรพสินค้าและมีสินค้าปลีกชั้นนำพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขณะที่กรมการปกครองก็ได้กำชับให้จังหวัดแล้วก็อำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะนายภูนพงศ์ไนยนาภากรค่ะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าได้มีการร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยนะโดยประกาศจะเดินหน้าขับเคลื่อนไทยช่วยไทยเฟสที่2 อยู่ที่ว่าการอำเภอเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะหลังจากที่เฟสแรกนะคะประสบความสำเร็จไปแล้วโดยท่านรัฐมนตรีนั่นแหละออกมาให้ข้อมูลของเรานะคะซึ่งตั้งแต่1พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดทุกๆวันศุกร์นะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของทางภาครัฐโดยก็ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งใช้ที่ว่าการอำเภอนะคะกว่า878ทั่วประเทศ878อำเภอทั่วประเทศเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาที่ผ่านมาผลประกอบการออกมาดีมากๆนะคะตัวเลขตามที่ดีเจบอกไปเลยแหละซึ่งตอนนี้นะคะก็เตรียมเฟสที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปในการใช้โครงการแล้วก็เตรียมรับเฟสที่2ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ด้วยค่ะตัวดีเจเองนะคะก็ใช้โครงการนี้นะคะทุกวันเลยแล้วจะบอกว่าไม่พอใช้นะคะยังไงก็จะขับเคลื่อนแนวนโยบายของทางภาครัฐไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรานี่แหละที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นะคะเพราะว่ารัฐบาลจ่ายให้เราถึง 60% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการไทยช่วยไทยในทุกๆพื้นที่ที่มีโครงการนี้ให้ใช้นะคะและก็ทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วแล้วก็ใช้โครงการนี้แล้วน่าจะติดใจแล้วก็พอใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะตัวดีเจเองค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วง IOC เตือนภัยขยายประเด็นของทางภาคอีสานของเราที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคนะคะช่วงนี้ขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ

0: น้องกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นแก้มลิงบริเวณลำน้ำชีรองรับน้ำหลากในฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่ปัจจุบันแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่ได้ส่งผลให้เกษตรกรโดยรอบต้องประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากจึงมีการดำเนินโครงการพื้นที่แก้มลิงหนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาจังหวัดขอนแก่นเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายลำน้ำสายย่อยเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำชีให้เป็นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพชุมชนบ้านชีกกค้อตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการที่มีการขุดคลองชักน้ำจากแก่งละว้าเข้าพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำในช่วงน้ำท่วมและเก็บสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งเช่นเดียวกับบ้านละว้าที่ลำห้วยละว้าซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำแล้งแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทอผ้าแต่ก็มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้บ้านหมู่บ้านละวาจะมีลำห้วยละวาเนื้อที่ประมาณ1,000 ไร่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำประปามี2 แห่งเดี๋ยวนี้ก็จะเกิดปัญหาถ้าฝนไม่ตกอีกสัก2 เดือนจะไม่มีน้ำไม่ทำน้ำดิบทำประปานะครับก็จะพัฒนาแก่งละวาและกูดละวาและลำห้วยละวาตรงนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพื้นที่ที่แก่งละวาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มากที่สุด17,000 กว่าไร่นะครับน่าจะพัฒนาเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าทางพืชน้ำหรือนกน้ำหรือสัตว์น้ำนะครับมีมากมาย
0: ส่วนที่บ้านหนองหวายตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทซึ่งมีอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีเมื่อน้ำลดก็แล้งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วไม่สามารถเก็บน้ำได้และยังไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง
2: ตอนเกิดวิกฤตภาวะน้ำท่วมนะครับก็คือชุมชนได้เกิดผลกระทบเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เกิดเรื่องเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมบ้านนะครับเรื่องการทำการเกษตรเสียหายพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วก็เรื่องการคมนาคมไม่สะดวกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการต้องขนย้ายพวกสัตว์นะครับหรือสิ่งของออกนอกพื้นที่เวลาน้ำหลากเวลาเจอภัยพิบัติที่น้ำรุนแรงนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆของเรานะครับ
0: มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานทหารจึงช่วยขุดลอกคลองระบายน้ำและจัดทำระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วางท่อส่งน้ำไปยังที่ดินของสมาชิกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2563นี้นอกจากนี้ยังส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก้ปัญหาความยากจนจากน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากที่เคยเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการซุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปปอเฮาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจคอปปอพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปปอ1186 LINE Official @OIC Connect คอปปอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำและเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาด
5: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดเนื้อโครวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำโดยเห็นควรให้ทบทวนโครงสร้างและเร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติและใช้แนวทางการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ไขข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9ราย
6: โ
4: กระทรวงมหาดไทยซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีก20รายซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและบรรจุด้วยเศษโลหะจึงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้กรุงดามัสกัสเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอาหมัดอัลซาร่าขึ้นมามีอำนาจเมื่อปี2567ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดแบบแสวงเครื่องในรถยนต์หรือคาร์บอมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารซีเรียเสียชีวิต1นายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะครับ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
10: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และค่าควมคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งขอประพ่อเฮาคือซิบแมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจขอประพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนขอประพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect ขอประพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
11: ประมาณ2นอตหรือ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-6กรกฎาคมของนี้พยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว11-22 นอตหรือ20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะในช่วงหลักใกล้เที่ยง11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกากับรายการของทุกท่านนะคะเป็นเพื่อนร่วมทางกันไปรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM ความถี่ 99.50 MHz ค่ะ AM ความถี่621 kHz ค่ะและก็วันนี้เพจสทขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์ถ้าไทยเข้ามานะคะภายใต้การอำนวยการของผอ.สวท.ขอนแก่นนางอัจฉริยาบางธานีค่ะศิรพันธ์มั่งคั่งนะทักทายวันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียนับเป็นเวลานี่คือหลงๆลืมๆกันไปใช่มั้ยหลายท่านนะคะถ้าไม่ดูปฏิทินให้ดีแล้วก็บางทีอาจจะพลาดโอกาสในการอาจจะมีการนัดหมายอาจจะเป็นวันสำคัญอย่างเงี้ยอย่าลืมกันละกันนะคะเรื่องของวันเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเอาล่ะนะคะรายการสัญจรปลอดภัยเน้นการขับขี่กับรถให้ระมัดระวังกับชีวิตของเราก็เป็นสิ่งสำคัญมากกันเลยทีเดียวนะคะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าวันนี้นะใครที่จะกลับบ้านต่างอำเภอเพราะวันนี้วันศุกร์นะคะ2อาทิตย์ก็ต้องหยุดยาวใช่ไหมหยุด2วันนี่แหละนะหรือจะได้พักผ่อนหย่อนกายาทำภารกิจ ต่างๆหรือบางท่านเสาร์อาทิตย์อาจจะมีภารกิจงานนะคะมีมีตติ้งสัมมนาสอบอะไรต่างๆนะก็โปรดระมัดระวังนะคะในการเดินทางในการใช้ยุทธยานพาหนะให้ดีก็แล้วกันค่ะวันนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปนะคะเรื่องของปัญหารถติดการจราจรไม่ขับเร็วค่ะพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ยุทธยานพาหนะเราจะควบคุมรถอย่างไรนะให้ปลอดภัยก็ต้องควบคุมกำหนดตนเองโดยเฉพาะควบคุมอารมณ์นะคะไม่ให้อารมณ์ร้อนจนเกินไปค่ะหรือมีขนมขบเคี้ยวมีลูกอมมีน้ำดื่มนะคะน้ำเปล่าน้ำสะอาดนี่แหละหรือท่านบอกว่าทานข้าวเช้าแล้วก็บอกมีกาแฟติดรถไปด้วยนะจิบพลอนๆค่ะก็ทำให้เรารู้สึกพลังแบบชาร์จขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยนะก็ไม่เลวทีเดียวนะคะอาจจะเป็นแบบทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยรถติดขนาดไหนแต่อารมณ์ดีๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราประคองหรือว่าอารมณ์ประคองรถนะไม่ให้เกิดอันตรายนั่นแหละนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรนะคะคือสติของเราพฤติกรรมการขับรถที่ปลอดภัยอีกอันนึงนะคะอีกเรื่องนี้แหละนะเรื่องของสติหลุดนะคะจากการดื่มสุราเมรัยดื่มน้ำเมาหรือเปล่าหรืออาจจะแบบเบลอๆอันนี้สติหลุดไปครึ่งหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วไปขับรถนะคุณฟังต้องนึกสภาพให้ดีว่าทั้งช่วงนี้คือฝนพรำมีฝนตกหนักตกบ่อยถนนหนทางก็อาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับทุกท่านที่เดินทางหรือวันนี้จะกลับบ้านช่วงเลิกงานเลิกเรียนกำหนดกันแบบตรงเป๊ะเลย16นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้รถติดเป็นพิเศษเพราะเป็นวันศุกร์นะคะต่างคนมุ่งหน้าออกจากตัวเมืองเข้าสู่ในพื้นที่ชุมชนชนบทนะก็เติมน้ำมันนะคะแล้วก็เช็คสภาพรถหรือไม่ก็ซื้อขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เราหิวในขณะที่แบบเจอรถติดนะคะสภาพรถยาวเหยียดเลยเงี้ยเราอาจจะแบบอุ้ยหิวน้ำจังเลยอยากจะแวะปั๊มอยากจะแวะร้านสะดวกซื้อแต่ว่าต่างคนก็ต่างแบบรถติดอ่ะนะเสียเวลาดังนั้นเราอาจจะเป็นการลำบากตนเองในการที่จะเดี๋ยวจะเนี่ยแวะซื้อขนมนมเนยนะ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยแหละนะคะพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันนี้นะคะวันนี้วันที่3กรกฎาคมนะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งตกหนักมากนะคะบางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวภาคตะวันออกด้วยนะคะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่เพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปที่ภาคเหนือนะหรืออยู่ในพื้นที่บริเวณโซนอีสานบ้านเราก็มีฝนตกหนักนะคะรวมไปถึงแถวภาคตะวันออกนะคะก็พึงระวังค่ะกับการเดินทางไว้ด้วยนะเดี๋ยวลื่นถลายได้ที่สำคัญนะเช็คสภาพรถอย่างที่ว่ากันไปเลยค่ะถ้าเราไม่ไหวหรือขับไม่เก่งขับไม่คล่องนะคะหรือยังไม่ชินเส้นทางอย่าเพิ่งที่จะขับไกลดีกว่าอันตรายนะคะคือเรียกว่าอะไรบางทีไม่คุ้นชินกับเส้นทางบางจุดจะมีแยกจะมีทางแยกทางร่วมเนี่ยเหล่านี้เราก็ต้องระมัดระวังหรือบางท่านยังไม่คุ้นนะคะยังไม่คุ้นกับเส้นทางที่มีรถเยอะเนี่ยก็อันตรายเช่นเดียวกันหรือจำเป็นต้องแบบเปลี่ยนเลนกระทันหันเรายังตัดสินใจไม่ได้ไม่เป๊ะหรือยังไม่มีความชำนาญในการขับขี่ขับรถในระยะไกลก็ต้องชะลอหรือว่าหยุดไว้ก่อนให้คนอื่นคนที่เขาแบบว่ามีความเก่งกาจด้านขับขี่ขับรถชั่วโมงบินสูงหรือมีความชำนาญมีใบอนุญาตขับขี่ขับรถแล้วคนที่คล่องเนาะจะดีกว่าแต่ถ้าเราเป็นประเภทบอกมือใหม่ก็ว่าได้นะคะถึงท่านจะขับมานานแต่ขับแค่ในระยะไม่ไกลในหมู่บ้านในชุมชนแต่จำเป็นต้องออกจากบ้านแล้วเข้าไปในต่างอำเภอถ้าเรายังไม่มั่นใจอย่าไปฝืนนะคะอย่าไปฝืนค่ะเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกท่านนะคะฝากกันไว้ตรงนี้ด้านของการใช้ยวดยานพาหนะเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมีงานเพลงที่เรียกว่าสานต่อจากชั่วโมงที่แล้วด้วยรวมไปถึงเมื่อวานนี้ด้วยแหละนะคะก็เดี๋ยวจัดให้ลอยสำหรับวันนี้ที่ทักทายเข้ามาสวัสดีนะคะคุณบนสวรรค์ค่ะคุณธวัชชัยพรหมนัสนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่ทักทายเข้ามาแล้วกันวันนี้อย่างที่ว่าไปนะใครที่บอกว่าจะขับรถก็ต้องระวังจริงๆว่าเป็นห่วงมากอุบัติเหตุนะคะคือไม่ได้หนักหนาสาหัสบอกว่าลื่นล้มลื่นถลายแล้วไปชนท้ายตัวเองก็ต้องบาดเจ็บนะอันนี้ก็อันตรายหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจจริงอย่างที่ว่าไปนะคะให้คนอื่นนะคะหรือจะเป็นญาติกันอย่างเงี้ยช่วยขับไปไหนได้ไหมถ้าจำเป็นจริงๆนะคะเส้นทางยังอีกยาวไกลบอกไว้ก่อนเลยอันตรายนะวันนี้วันศุกร์ขอให้เป็นวันแห่งความที่แบบล้นลาเนี่ยนะคะดังกรณีที่บอกพี่แดงเนาะเสียใจด้วยในญาติของพระนะคะเห็นไหมนะเด็ก11ขวบเป็นไปได้อย่างไรนะคะดูจากข่าวแล้วคือโอ้โหนะแล้วไปชนพระอย่างเงี้ยก็เป็นพ่อของนักร้องท่านหนึ่งนะก็ขอแสดงความเสียใจกันด้วยแล้วกันก็ขอแสดงความเสียใจนะคะสำหรับงานเพลงนี้พิเศษเลยค่ะสำหรับท่านที่ทักทายเข้ามาหลังไมค์นะ043-236-726ค่ะ

เพลงนี้นะคะถูกใจมากเลยอยากจะขอบใจเด้อนะขอบใจเด้อนะของคุณสารสินนะเป็นเพลงซึ้งๆอ่ะที่ส่งกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะในช่วงของการขับขี่ขับรถใจได้หนอนนะขอบคุณคุณพี่วิทย์บุรพากันด้วยนะคะเสียวิทย์บุรพานะคะสังกะสีหลังคาคุณภาพใช่ไหมก็ถือว่าช่วย PR นะคะร้านของท่านนะหรือทำธุรกิจอะไรค่ะไหนลองทักทายเข้ามานะเราจะได้ช่วยกันบอกต่อนะเพื่อที่จะให้มิตรภาพที่ดีหรือว่าแฟนกับแฟนรายการที่อยู่บนโลกโซเชียลนะคะเผื่อไปอุดหนุนสินค้าดีๆของท่านนะคะอาจจะเป็นแค่งานนิดๆหน่อยๆนะที่ท่านทำแล้วแบบมีความสุขนะคะแต่ส่งเสริมรายได้เหล่านี้เป็นต้นนะคะก็วันนี้คุณพี่บุญสวรรค์บางแดดนะคะบอกผู้ดูรายการนะคะบอกสวัสดีครับฝนตกแล้ววันนี้นะคะก็มาทวงหนี้นะมีเซอร์เนี่ยนะคะงานเพลงฝนหลงฟ้านะของคุณยอดรักสลักใจนะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะแล้วก็มีคุณคุณพี่วิทย์นะคะมาสวัสดีทักทายกันแล้วนะสวัสดีลับลับครับนะอยู่จุดไหนอยู่ที่ไหนคะคุณพี่คะก็ขอบคุณกันด้วยกันละกันค่ะมาท่านฟังในรถนะคะในระบบ FM 99.50 MHz ค่ะเพลินดีฟังไปด้วยแล้วก็แอบอมยิ้มไปด้วยแล้วก็มีเลยด้วยมาดูว่าวันนี้สีปากแจ่มหรือเปล่านะคะวันนี้ผูกโบที่หัวด้วยนะเพื่อที่จะสดใสเฉยไรแต่ว่าเราจะไม่สดใสเฉยไรอะไรที่แบบเวอร์จัดนะเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเรานะต่างน้อมอะไรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็พระองค์พาค่ะที่เรียกว่าคนไทยทั้งประเทศต่างเสียอกเสียใจนะแต่เราก็สามารถที่จะร่วมถวายความอาลัยให้กับพระองค์ท่านได้นะไม่ว่าจะเป็นสวมใส่ชุดที่สุภาพนะคะนะคะก็มีบางท่านทักทายเข้ามาสวัสดีนะคะคุณพรพิทักษ์กรินาราบางท่านบอกว่าขับรถไปด้วยแล้วยังทักทายและแอบส่งสติ๊กเกอร์นะอิโมจิน่ารักน่ารักมาให้ก็ขอบคุณและเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะคุณพรพิทักษ์กรินาราบอกว่าเดินทางปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรรักรถรักชีวิตเหมือนกามนิตรักวาสิตีเนาะพูดตายละช่างเปรียบเปรยเหลือเกินนะคะแอดหนองสะพังโกสุมบอกฟ้าครึ้มครึ้มลมเย็นสบายชัดเจนครับที่สุดจริงๆคุณพี่คะขอบคุณมากเลยทีเดียวเชียวแล้วค่ะคุณพี่วิทย์บอกว่าอย่าปล่อยคนที่อยู่ข้างๆหิวข้าวนะครับผมอะไรคือแต่ตอนนี้นี่ค่ะเริ่มหิวข้าวแล้วผู้ดำเนินรายการก็เริ่มหิวข้าวนะถ้าเกิดว่าใครที่ขับขี่รถไปด้วยถ้ายิ่งเป็นโชเฟอร์นะคะอย่าปล่อยให้หิวข้าวนะเดี๋ยวมีหงุดหงิดนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยเอาละค่ะก็ว่ากันไปวันนี้อากาศแบบดีมากเลยแล้วก็คนที่อยู่ท้องไร่ปลายนานะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยฝนลงเม็ดนิดนึงลงโปรยปลายนะแล้วก็ทำให้หลายท่านต้องบอกว่าเป็นหวัดเป็นไอครั่นเนื้อครั่นตัวไม่สบายได้ก็เนี่ยแหละค่ะคือเดี๋ยวตากฝนนะคะแล้วก็เดี๋ยวโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยนะการที่ตากฝนไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเนื้อตัวของเราเปียกเงี้ยหัวเปียกศีรษะเปียกแล้วทำให้รู้สึกเฮ้ยร่มที่จะร่างกายนะเปียกอยู่ตลอดนะเดี๋ยวร่างกายภายในของเราเดี๋ยวภายในร้อนข้างนอกเย็นหรือข้างนอกร้อนข้างในของเรานะเริ่มจะตีกันละนะสำหรับอุณหภูมิร่างกายกับสภาพอากาศเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะเป็นไข้หวัดแล้วไม่สบายทานยาตามที่หมอสั่งมันมียาบางประเภทนะคะที่ทำให้ง่วงท่านยังฝืนขับอันนี้แค่เซลล์วินาทีชั่วแวบหนึ่งนะคะก็เทกระจาดลงข้างทางได้นี่อันตรายต้องบอกต่อๆกันในใครที่เข้ามาติดตามกันแล้วโชว์ตัวหน่อยทักทายเข้ามาหน่อยได้ไหมนะมาได้บอกให้ฉันติดตาม FM 99.50 MHz นะคะเสียงนี้บอกชัดเจนอยู่ในหัวใจเลยขอบคุณแถวหนองไฮด้วยนะคะหนองไฮค่ะอยู่ในเมืองนะคะแถวเมืองขอนแก่นนี่แหละบอกว่าวันนี้ก็วันศุกร์นะคะก็เตรียมกับข้าวแล้ว
เพื่อที่จะออกมาเตรียมเอามาขายนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่ารายได้ก็โอเคนะแล้วก็อย่าลืมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคนละครึ่งนะ60/40นะคะก็ใช้จ่ายแล้วหรือยังอันนี้ในเดือนใหม่แล้วนะเดือนกรกฎาคมนะวันนี้ป่าวไปวันที่3แล้วนะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเขาก็อยากจะให้ลูกค้าที่มีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะไปสแกนกินช็อปเที่ยวกันให้กระหน่ำกันไปเลยอย่างเงี้ยนะอย่าลืมกันละกันค่ะเอาวันนี้นะก็มีงานเพลงนะคะอย่างที่ว่ากันไปแหละเติมเต็มกำลังใจให้อย่าลืมเช็คสภาพรถนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางไกลๆเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเดี๋ยวลื่นถลายได้จากการที่แบบไม่มีระบบเบรกที่มีคุณภาพมาตรฐานจะบอกว่าภาพเบรกหมดหรือว่าดอกยางหมดก็ไม่รู้แหละนะคะก็ระมัดระวังกันไปค่ะขับช้าๆนะคะจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแต่ว่าช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยเหนือใต้ออกตกค่ะมีพายุฝนฟ้าคะนองดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยงานเพลงนี้ของคุณมนแคนแก่นคูนนะคะจริงเขาขอมาก่อนแล้วนะให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาค่ะ

0: ุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: เตือนกันเลยนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางอย่างที่ว่ากันไปแหละนะคะต้องเช็คตัวคนสภาพรถรวมไปถึงเกี่ยวกับระบอนะคะแล้วก็เรื่องของเอกสารที่เราจำเป็นจะต้องติดตัวไปตลอดนะไม่จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่ของรถนั่นแหละนะก็พอนะคะก็ช่วยได้นะถ้าเกิดว่าท่านต้องการสนใจที่จะให้มีสิ่งคุ้มภัยคุ้มครองเราค่ะเพราะว่าเราขับขี่ขับรถไปทุกวันเราไม่รู้หรอกนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่เกิดก็ดีไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเกิดนะคะถ้าเราผิดนะผิดทุกอย่างเลยอะไรก็ผิดนะดังนั้นนะเรื่องของการที่เราแบบผิดแล้วแบบผิดกฎหมายด้วยอ่ะเออนะหนักนะคะตามตัวบทกฎหมายที่เขาลงโทษนั่นแหละนะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าหน่วยงานราชการหรือว่าอันไหนที่จะต้องมารังแกกันหรอกนะคะเรื่องนี้ท่านก็ต้องน้อมรับนะกับสิ่งที่ผิดนะคะถ้าผิดจริงไม่ผิดไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบเดินทางไปเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าหนึ่งนะใบอนุญาตขับขี่ของรถนะไม่มีหรือเกิดมีแล้วแบบหมดอายุนะคะยังไม่ยอมไปติดต่อไม่ยอมไปต่อใบอนุญาตขับขี่รถนะกับทางสำนักงานขนส่งในที่ท่านรับผิดชอบหรือว่าอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะคะท่านก็ต้องแบบว่ารีบไปติดต่อนะไม่ใช่ว่าที่ท่านรับผิดชอบที่ท่านอยู่นะท่านต้องไปรับผิดชอบท่านต้องรับผิดชอบตัวท่านนะคะขอบคุณคุณพี่อธิราชมายุโรวาทนะคะก็ถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ซึ่งกันและกันนะถือว่าเป็นการทักทายกันไปเนาะวันนี้บอกว่ากำลังเตรียมอาหารเที่ยงนะคุณพี่อธิราชนะคะวันนี้มีเมฆมากเนาะน่าจะอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นนะคะจะบอกไว้เลยค่ะถ้าท่านจะขับขี่ขับรถนะคะต้องอย่างที่ว่ากันไปลองเช็คดูซิลมยางเป็นอย่างไรนะคะระบบเบรกอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญแค่จิ้มยกตัวอย่างให้ท่านได้แบบลองเอกใจว่าเอ้ยรถของจันไม่ได้เช็คมานานแต่ส่วนไหนที่น่ากลัวที่สุดนะคะทุกส่วนต้องประกอบกันไปโดยเฉพาะเรื่องของการที่ขับณตอนนี้ระบบเบรกนะถ้าเกิดว่าเบรกเสื่อมเบรกคือเบรกแล้วไม่เบรกให้เนาะลองนึกดูว่าน่าจะอันตรายแค่ไหนเราถ้าเกิดว่ายิ่งขับมาเร็วบางทีลืมว่าเฮ้ยเบรกไม่ดีจะเบรกทั้งทีแต่ไม่หนบนะคะแล้วไปชนคนอื่นเขาอีกเงี้ยโอ้อันตรายแล้วก็ทำให้ได้รับอันตรายแล้วไม่พอนะคะก็คือมีความผิดด้วยนะดังนั้นก็ฝากย้ำตรงนี้ล่ะค่ะการขับขี่ขับรถใช้ถนนค่ะให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความล้นลามีความสุขนะคะและที่สำคัญนะมาปรับพฤติกรรมนะกับการที่ไม่ขับเร็วค่ะถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่สร้างความปลอดภัยให้สำหรับทุกท่านนะคะจัดให้แล้วนะสำหรับงานครั้งนี้นะของคุณยอดรักสลักใจฝนหลงฟ้านะคะอ๋อของคุณพี่บนสวรรค์เนาะคุณบนสวรรค์บางแดดนะจะถ่ายเข้ามามอบให้เลยนะคะรวมไปถึงมอบให้ทุกท่านด้วยค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพอ
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

0: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเพิ่งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเพิ่งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
0: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเพิ่งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเพิ่งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: อะไรคะในช่วงท้ายในสัปดาห์นี้ฝากไว้ด้วยหัวใจที่รักมั่นแบบจริงใจนะคะคืออยากให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยกับการขับขี่กับรถใช้ถนนเป็นห่วงไม่ใช่ไรนะคะคือพฤติกรรมการขับขี่ขับรถที่เสี่ยงอะเลิกเถอะนะคะมาขับขี่ขับรถแบบพฤติกรรมที่ปลอดภัยดีกว่าลดความเร็วนะคะเรียกว่าเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะด้วยใจจริงด้วยใจอันบริสุทธิ์ตรงนี้แหละนะที่อยากจะให้ทุกท่านเชื่อกันหน่อยเถอะนะคะรักถึงบอกนะคะเป็นห่วงจริงๆอยากให้ทุกท่านไม่ขับเร็วไม่ใจร้อนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเช็คสภาพรถกันด้วยเช็คสภาพรถนะคะทั้งเรื่องของอะไรบ้างนะคะทุกอย่างเลยนำรถเข้าศูนย์ดีกว่าจะได้ให้ช่างนะคะผู้ชำนาญงานนี่แหละนะคะเช็คอย่างละเอียดยิบเลยคือปีกว่าแล้วนะที่บางท่านบอกไม่ได้นำรถเข้าตรวจเช็คสภาพรถเลยเนี่ยเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องกันบ้างแล้วหรือยังเนี่ยอันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันเนาะจากการขับขี่เพราะในช่วงที่แบบฝนตกฤดูฝนเนี่ยอากาศแบบนี้แหละนะคะบางทีก็หลับในบ้างคือขับเร็วไงแล้วคิดว่าเบรกหนึบไม่หนึบนะคะดอกยางหรือว่ายางรถยนต์นะคะเสื่อมสภาพแล้วมีรอยแตกรอยปริออกมานะไม่รู้ว่าจะระเบิดบึ้มตรงไหนอย่างไรหรือไม่ก็ยางรั่วซึมเนี่ยอันตรายมากเลยนะคือรถที่แบบว่าสมรรถภาพไม่โอเคนะคะแต่ท่านยังฝืนขับนะก็ฝากย้ำตรงนี้เลยคุณลุงคุณป้าด้วยเนาะการใช้ยุทธยานพาหนะบอกว่าขับกระบะนี่แหละนะคะท้องไร่ปลายนาไม่ได้เช็คจริงๆนะบางทีคือจำเป็นต้องบอกว่าเดินทางเข้าตัวเมืองนะคะนี่อันตรายท่านต้องนึกถึงความปลอดภัยเนาะง่ายๆเลยนะคะดังที่ว่ากันไปเลยค่ะเช็คสภาพรถนะเช็คสภาพคนนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของสิ่งที่สำคัญกฎหมายกฎระเบียบนะคะประกันภัยนะหรือว่าเกี่ยวกับพรบภาษีหรือบางท่านบอกที่ทะเบียนหล่นหายเข้ามาในตัวเมืองแบบรถไม่มีทะเบียนไม่มีหมายเลขอะไรเลยโอ้ยเป็นไปได้อย่างไรนะคะอย่าคิดว่าเอาแบบขับไปได้มาได้เอาแบบที่พอเอาแบบเอาไหวแต่ละวันแต่ว่าเรื่องของเอกสารพรบทะเบียนหาไม่เจอทะเบียนหล่นหายไม่ได้นะเรื่องนี้สำคัญมากเลยเอาละค่ะในสัปดาห์นี้ก็ฝากทุกท่านนะคะหลายเรื่องเลยเดี๋ยวเจียวนะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสาระที่สำคัญในการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยระมัดระวังแล้วก็ขับรถให้เรียกว่าถูกกฎระเบียบจราจรค่ะมีสาว วจิรพรกลับบ้านไหมกลับบรรจาไหมนะคะสองอาทิตย์ทุกครั้งจะกลับนะคะแต่ถ้าไม่สองอาทิตย์ถ้าเกิดว่ามีเรื่องสำคัญก็จะกลับบ้านนี่นะคะเมื่อคืนก็ครั้งที่บรรจานี่แหละนะคะและมาทำงานแกเป็นอย่างไรล่ะชัดเจนนะคะเรื่องของเรียกว่าแฟนคลับถามถึงนะคะก็เรียกว่าทักทายกันไปเนาะน่ารักมากเลยนะคะแฟนคลับแฟนรายการทุกท่านค่ะส่งงานเพลงนี้ละกันในสัปดาห์นี้กับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุไปใต้การอเมริกันผอ.ส.วดขอนแก่นนางอัจฉริยะมังคณีค่ะวันนี้รักวันนี้ลืมหรือคนนั้นเขาจะเป็นแบบอัลไซเมอร์หรือเปล่าทำไมลืมง่ายจังเลยเนาะมอบให้นะสำหรับคนที่คิดลืมนะคะเวอร์ชันของคุณไม้พิรมพรค่ะวันนี้รักวันนี้ลืมส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกการติดตามรับชมรับฟังวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรทางการเวเนซุเอลาแสดงความขอบคุณรัฐบาล31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติโปรตุเกสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ Facebook ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนพระธุดงค์ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บเล็กน้อย14รูปรวมถึงฆราวาส4คนขณะนี้พักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับสรีระสังขารพระที่มรณภาพและที่บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมถวายความอุปถัมภ์และความสะดวกในนามคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารขอถวายความเสียใจปลงธรรมสังเวชและถวายความสะดวกเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้รวม10รูปยังบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บเร่งด่วน7รูปและฆราวาสบาดเจ็บเร่งด่วน1คนทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ประชุมและลงความเห็นว่าจะนำสรีระสังขารพระภิกษุทั้ง10รูปประกอบด้วยพระสังกัดวัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี6รูปสังกัดวัดในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3รูปและสังกัดวัดทางภาคใต้จำนวน1รูปไปไว้ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดส่วนโรงพยาบาลมุกดาหารเช้านี้ต่างมีญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลมุกดาหารได้ตั้งจุดประสานงานการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตในการส่งศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนานอกจากนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ตั้งจุดให้คำปรึกษากฎหมายแก่ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานร่วมกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ญาติผู้ประสบเหตุและผู้เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลประสานงานและขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์042-633-101ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
2: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะธุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับทุกภาคส่วน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพหลายรูปและมีพระภิกษุรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยได้มอบหมายให้พลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารหน่วยแพทย์หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสนับสนุนภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลฐานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรให้เปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได
4: ้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Contact Center 02-555-0555 หรือ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official BAAC Family กฤตรวิวรรณรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ธกส.เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของทางธ.ก.ส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวทางธ.ก.ส.ก็พร้อมจะขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
6: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรองรับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกระทรวงพาณิชย์ภาคีเครือข่ายและเกษตรกรเร่งแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
7: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามด้านการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างและให้เร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดและใช้แนวทางกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีกำหนดนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปสำหรับการยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทางสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าการรับซื้อควบคู่กับการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดและการปราบปรามเนื้อเถื่อนอย่างจริงจังอีกทั้งเตรียมแผนแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของภาคส่วนต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือโรงฆ่าสัตว์แปรรูปที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการแยกแก้ไขปัญหาหนี้สินสะสมของเกษตรกรในโครงการอย่างโครงการโคบานบูรพาเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยรักษาอาชีพและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรรายย่อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมสมุนไพรไทยสู่ตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบ้านไทยรีสอร์ทตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการดีพร้อม Community Skill Upเพิ่มพลังทักษะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยมุ่งเน้นการเจาะโอกาสใหม่ของสมุนไพรไทยและปลุกโอกาสกระแส local wellness economy ในระดับภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่เศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพใหม่และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีการชูแนวทางการนำกลยุทธ์วันไมล์มาเพื่อใช้เชื่อมโยงโอกาสของชาวบ้านและภูมิปัญญาชุมชนให้เติบโตแบบหนึ่งเดียวรวมทั้งมีการนำเสนอภาพทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในการพลิกการแพร่พื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งออกและเจาะตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกติกาการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องแข่งขันด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรักษามาตรฐานแรงงานและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
9: ดังนั้นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราถึงผนึกกำลังกันมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับแหล่งเงินทุนนะครับของทางดีพร้อมหรือทางของธนาคาร SME D Bank นะครับนำองค์ความรู้จากของกระทรวงอุตสาหกรรมมามอบให้มีเครื่องจักรมาช่วยสนับสนุนและที่สำคัญการหาช่องทางการขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะผลักดันตัวเศรษฐกิจชุมชนของท่านนั้นนะครับให้มีความเติบใหญ่ขึ้นและที่สำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนต้องทำกันอย่างยั่งยืน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมเข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนผ่านการให้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุนการรับรองมาตรฐานสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดรองรับเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
10: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกณท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกรับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยานพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่านแพร่สุโขทัยตากและแม่สอดควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์บริเวณเขตประชิดสนามบินพิษณุโลกสุโขทัยและตากให้บริการข้อมูลแก่นักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมการบินด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงและมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลยกระดับปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเน้นสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการปิดช่องโหว่ระบบคมนาคมป้องกันไม่ให้ประเทศถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณี

0: การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลังทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนานาประเทศและช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปปส.ครั้งที่2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปปส.และกระทรวงยุติธรรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหารับจ้างส่งพัสดุเชื่อมโยงคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาคือนายอาทิตย์ชาวไทยและนางทัศพรชาวลาวมีความเชื่อมโยงกับคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลถึงผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง2รับจ้างจากชาวลาวให้จัดส่งกล่องพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทยโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทภายในพัสดุมีการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยวิธีการยัดไส้ไว้ในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการลักลอบขนยาเสพติดก่อนส่งต่อไปยังปลายทางต่างประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจธุรกิจเสี่ยงนอมินีพบนิติบุคคล2รายเส้นทางการเงินผิดปกติเร่งสอบข้อเท็จจริง
2: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง2รายภายในศูนย์การค้า IT สแควร์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลความผิดปกติของเส้นทางการเงินเพื่อตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านิติบุคคลรายแรกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีภาษีและจดทะเบียนบริษัทมีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ60และชาวจีนร้อยละ40พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นชาวจีนและชาวไทยที่อ้างว่าเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสรวมถึงอำนาจการบริหารกิจการรูปแบบการชำระค่าบริการและเส้นทางการเงินขณะที่นิติบุคคลรายที่2ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษามีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ51และชาวจีนร้อยละ49โดยพนักงานให้ข้อมูลว่าชาวจีนเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจ มีการติดต่อลูกค้าผ่าน WeChat และรับชำระ

0: าบริการบางส่วนผ่านบัญชีของชาวจีนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง2รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการดำเนินธุรกิจหากพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคดีลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
2: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยคดีดังกล่าวศาลพิจารณาความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรและมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยพิจารณาให้นายแมโซสงวนนามสกุลจำเลยที่1รับโทษจำคุกตลอดชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุก36ปี12เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่2และ3ซึ่งให้การปฏิเสธศาลมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปพร้อมควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันที
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าขณะนี้เกิดพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอดแคสต์ได้ทันทีซึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
4: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนพฤศจิกายนนี
5: ้นางสาวจารุณีมีประเทศหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่างเทศบาลตำบลคึกคักกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมช่วงบริเวณหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักรวมถึงย่านเศรษฐกิจของพื้นที่เขาหลักว่าเทศบาลตำบลคึกคักมีการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักที่จะผันน้ำจากถนนสายเพชรเกษมไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสเพื่อไปออกหน้าคลองปางเป็นการผันน้ำจากเส้นทางหลัก ดยการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะพิจารณาผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยมีการวางแนวท่อขนาดใหญ่เพื่อสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมคาดการณ์การดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี
6: ้ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเนี่ยค่ะที่ขันน้ำนะคะจากสายถนนเพชรเกษมเนี่ยค่ะไปสู่เส้นหน้าวัดพระลุงธรรมโพธิวาสนะคะเพื่อที่จะออกคลองปางจากเส้นหลักเนี่ยค่ะก็มีการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วแล้วก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็น่าจะรู้ผลพิจารณาผลเนี่ยค่ะก็คือวันที่3แบบไว้ก็คือจะเป็นท่อขนาด2เมตรหรือ 2,000 มิลเนี่ยค่ะก
7: ็
6: คือตัวคนเข้าไปได้เลยอะค่ะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นท่อ HDPE ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้รวดเร็วเพื่อที่จะทันกับฝนนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะเป็นปลายฝนก็คือช่วงที่เคยมีวิกฤตครั้งเก่าก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาเนี่ย
5: นอกจากนี้ยังมีการเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อใช้ในการดำเนินงานเรื่องระบบระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีไม่เพียงพอตลอดจนระบบระบายน้ำที่วางไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับย่านเศรษฐกิจสำคัญของเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสัตชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: 12:31 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลของ31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนของนานาชาติแสดงให้เห็นว่าเวเนซุเอลาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังทั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,595 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 12,400 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายกว่า 40,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า800แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
1: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและยังส่งผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ130แห่งได้รับความเสียหายเลขาธิการ UN ยังเตือนว่าการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในยูเครนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
10: กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดหมายแรกของภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้นายหวังอี้กล่าวกับนายรัสมุสเซนว่าเขาหวังว่าเดนมาร์กจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงขณะเดียวกันจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกยินดีต้อนรับบริษัทของเดนมาร์กให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นและจีนพร้อมจะกระชับความร่วมมือกับเดนมาร์กในหลากหลายด้านขณะที่นายลาสมุสเซนเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างจีนกับเดนมาร์กกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
1: รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคการประมงของอินโดนีเซียโดยจะครอบคลุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสไปจนถึง 1,500 ตันกรอสและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำที่มีขนาด200ตันกรอสถึง 2,500 ตันกรอสนายซักตีวายูเทรงโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียระบุว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญโดยตั้งเป้าผลผลิตการจับปลาในแต่ละปีอยู่ที่ 2,300,000 ตันซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของภาคการประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับโปรตุเกสที่เอาชนะโครเอเชียมาได้2ประตูต่อ1เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอลิเบสตอร์โม2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6และ6ต่อ1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธารานุดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติเรนแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันย้ายอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชติเรนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิขจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกจิกุลมืออันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมืออันดับ3จากญี่ปุ่น6ต่อ3 1ต่อ6และ6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเกรฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินัล21โคราชโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าหลังจากทีมนักตบสาว U18 ของไทยลงสนามในสาย A นัดแรกตบเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลียไปได้อีก 3-0 เซตเก็บใช้ได้2นัดติดต่อกันส่วนนัดต่อไปวันที่3กรกฎาคมทีมนักตบสาว U18 ไทยจะพบกับอุซเบกิสถานแข่งขันเวลา 19:00 น.นางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมพาเดลไทยเปิดเผยว่า จากที่กีฬาพาเดลได้ถูกประจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนักกีฬาพาเดลของไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมจำนวน4คนเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้เห็นผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักกีฬาหญิงของไทยสร้างผลงานคว้าอันดับ6จาก17ประเทศนักกีฬาพาเดลก็เป็นสมาชิกของ OCA จึงอยากให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะแข่งขัน2รายการคือชายคู่และหญิงคู่ชิง2เหรียญทองโดยไทยส่งแข่งทั้ง2รายการมีนักกีฬา4คนคือนักกีฬาชายอันโนบราเวอร์และสเตฟานโนมาโชล่าส่วนนักกีฬาหญิงนาตาลีนาประเสริฐและดาเรสีรุ่งเรืองนันสุภลักษณ์กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยว่านักกีฬามีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้สมาคมได้จ้างโค้ชชาวสเปนมาดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้มีความหวังและมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ทำไว้ในเอเชียครับเป็นไปได้ก็อยากให้ไปถึงเหรียญรางวัล
11: ครั้งนี้ก็คือถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กีฬาพาเดลเนี่ยเข้าไปเป็นกีฬาชิงเหรียญในเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็คือเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากการส่งนักกีฬาไปแข่งที่โดฮาเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ทางนักกีฬาแล้วก็สมาคมก็ได้มีการฝึกซ้อมนะคะเรื่อยมานะคะแต่ว่าเราก็มีความหวังนะคะที่จะ move up ขึ้นไปเป็นอันดับที่5หรือเป็นอันดับที่4หรือเป็นอันดับที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะคะที่จะไปเข้าร่วมในการแข่งขันนี้นะคะเพราะว่ามีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็มีการฝึกซ้อมจากผู้ฝึกซ้อมชาวสเปนที่เราได้มีการจ้างมาดูแลนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
7: 6นักกอล์ฟทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันโปรแอมศึกกอล์ฟอาชีพควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการออกรอบร่วมกับโปรกอล์ฟแถวหน้าของไทยก่อนการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้สำหรับนักกอล์ฟทีมชาติไทยทั้งหมด6คนได้แก่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลพระสิทธิ์ราตากัวมริษาโตใจสุริศปรียาพฤกษานุบาลและธนัทพรอินแสงได้ร่วมออกรอบกับโปรภูมิศักดิ์แสนสินแชมป์เอเชียนทัวร์4รายการนสาริศสุวรรณรัตน์แชมป์เอเชียนทัวร์2รายการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าสุรสิทธิ์ทองแดงมาเรียวเนสเตลก้าจินจุธาผลจันตำรัดและพัศวรรณจริตก้ามาริศสัมฤทธิ์เวชพงศ์ปนัสไตรทานต้นน้ำกันตีมูลภูริชยาจันยมิตรีรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติสกายกิ่งพยมชาเพลพรอยลีลายนะเพ็ญชนกชินวีระพันธ์ทิจิรัตน์เจริญทรัพย์ทิจิรัตน์อินชัยวริศรานพทองพัศวัตรกันตาคมและวงศกรแพทย์สมานโค้ชตึกนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโอกาสที่ทัพว่ายน้ำไทยจะได้เหรียญเอเชียนเกมยังไม่มีแต่ด้วยนักกีฬาชุดนี้คัดตัวมาจากหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือการยึดหลักเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์และคนที่ติด1ใน6ของเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ควรต้องเข้ารอบชิงให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อสมัครเตะประกอบด้วยนิโคลัสนิเกลสันธีรธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award วันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพี่เจตกัญจนากุลรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ร่วมเป็น ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU มุ่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนและเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากลโดยคำนึงถึงความพร้อมและผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
17: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณขออภัยครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปชชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
1: ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
10: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02424-0004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจี เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลท่านผู้ฟังครับวันที่3กรกฎาคมเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งย่อยสลายช้าใช้เวลา700ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายโดยสมบูรณ์และถุงพลาสติกนั้นถูกนำไปรีไซเคิลน้อยมากจากรายงานบางฉบับระบุว่ามีการนำถุงพลาสติกไปรีไซเคิลเพียง 1-3% ทั่วโลกเท่านั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งส่งผลเสียอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางดินใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปีเกิดการสะสมในดินทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์มลภาวะทางน้ำพลาสติกไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอาจเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารมลภาวะทางอากาศการเผาไหม้พลาสติกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนวิธีลดการใช้พลาสติกสามารถทำได้หลายวิธีเช่นพกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกปฏิเสธรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือไม่จำเป็นเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเช่นแก้วน้ำส่วนตัวกล่องอาหารที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อการรีไซเคิลเลิกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเชิญชวนคนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือท่านผู้ฟังครับวันปลอดถุงพลาสติกสากลเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากถุงพลาสติกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยของเราทุกคนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปจึงขอเชิญชวนทุกคนลดการรับถุงพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็นเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือเปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเราครับจบบทความประจำวันเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111ต้น77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
10: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

สบายดีนะพี่น้องชาวประชาที่หันมาฟังเสียงสักไลน์ในมือนี้สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับกับผมสักเชฟทิพย์รักษาสทเทศบาลเมืองบันเป็ดนะครับมาบอกเกี่ยวกับเรื่องนะครับไอเรื่องของพิธีการแน่เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมให้พี่น้องได้ฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยนะครับเสียงชวนคนอีสานนี่ก็มีหลายตอนหลายมีทุกมือนั่นแหละตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะครับมีทุกมือมีบ่ว่าจะเป็นอาจารย์นภักนำชิทานหรือว่าอาจารย์มนตรีนะครับหรือว่าท่านประธานชมรมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมศิริสวัสดิ์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านพอ.อชิรยานะครับมังธานีนะครับขอขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคที่ดูแลพวกผู้ดำเนินรายการของเรานะครับนี่คือรายการเสียงชวนคนอีสานเป็นช่วงของศิลปะวัฒนธรรมมื้อนี้สิมีข่าวมาเว้าฟังข่าววังไว้ๆนี่แหละสำหรับมื้อนี้นะสำหรับเหตุการณ์มื้อนี้เนาะนะครับวันศุกร์มื้อนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับงานพิธีสมโภชสัญญาบัตรพระยศของพระราชาคณะชั้นธรรมแล้วก็ทำบุญอายุวัฒนะสิริมงคลนะครับ68ปีของพระธรรมวชิระสารเมธีหรือว่าถนอมชินวังโสนะครับปท6นะครับเจ้าคณะจังหวัดของเฮาในละอยู่วัดหนองแวงนะท่านที่ไปมากก็คือสิโอ้ยพากันอิ่มบุญเนาะครับเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนต่างๆนะครับก็มีงานตั้งแต่พุ่นละตั้งแต่เก้าโมงพุ่นละนะครับใส่บาตรใส่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการนะครับศิษยานุศิษย์มากันร่วมกันหลายนะครับแสดงความยินดีนั่นนะครับเพราะว่าการสมโภชเป็นการพิธีของศาสนาเฮาน่ะนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีส่วนตัวนะครับในโอกาสที่พระสงฆ์ได้รับพระราชทานของสัญญาบัตรพัดยศสมณศักดิ์นะครับจากกันพระราชเป็นพระธรรมนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เฮาหน่ายินดีนั่นนะทั้งพระพุทธศาสนาของเฮาเนาะนะครับเพราะว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดของเฮานะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงเนี่ยนะครับพระมหาเจดีย์9ชั้นนี่นะครับเฮาก็แสดงความยินดีนําเด้นะครับเพราะว่าศิลปวัฒนธรรมที่มาเว้าพี่น้องฟังตามรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเสียงชนคนอีสานมาเว้าพี่น้องมันเป็นช่วงของผมนะวันศุกร์ที่1ของเดือนนะครับวันศุกร์แรกนะครับมื้อนี้ตรงกับวันที่3พี่น้องวันที่3กรกฎาคม2569นะครับก็มาบอกพี่น้องฟังนะครับกลับมาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเป็นประเพณีศิลปะวัฒนธรรมผมก็ไปหามาเว้าให้พี่น้องได้รับหูรับทราบนะครับเกี่ยวกับประเพณีอันดีงามในเมื่อมีได้พระสงฆ์เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศนะครับผ้าไตรนะครับนี่ก็ถือว่าเฮาได้ดีๆกลับมาวัดมาวัดเฮานะครับจังหวัดของเฮานะครับเฮาก็แสดงความยินดีตามของเฮาเป็นศิษยานุศิษย์ของเพิ่นนะครับนี่คือบางท่านบางคนนี่ก็โอ้สาธุนําเด้บ่ได้ไปร่วมนําแต่ว่าได้ฟังรายการผมเด้นะครับก็ถือว่าเป็นการสมโภชนะครับพิธีสมโภชก็ถือว่าเป็นสมโภชตามสมควรนะครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้มาตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่ต้นเดือนนี่ล่ะนะครับช่วงสิสมโภชที่เหมาะสมที่สุดก็ประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับหรือว่าหลังจากนั้นได้มาแล้วก็ฉลองได้เลยจังซี่นะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการจัดนะครับในพิธีศาสนามากกับมาพระสงฆ์นะครับเจ้าคุณเพิ่นก็อันจุดถูกเทียนนะครับมีคนอ่านนะครับมีผู้อ่านผู้แทนอ่านประกาศนะครับกระแสพระราชดำรัสพระราชองค์การนะครับการตั้งสมณศักดิ์เพื่อเป็นผู้ให้เข้าร่วมพิธีได้รับทราบนะครับนี่ก็คือพระสงฆ์สมณศักดิ์นะครับหรือว่าพระเถรานุเถระนิมนต์มาเจริญชัยมงคลนะครับเนี่ยก็เจริญชัยมงคลมานะครับเรือนการพิธีนี่เป็นพิธีที่ดีเด้พี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างว่าที่เพราะว่าเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีตานะครับมีนิธิศิษยานุศิษย์คือพวกผู้ขานี่แหละนะครับเพราะว่าไปจัดรายการยุหันนะครับ
ไปจัดในการงานเพราะว่าเป็นสถานีนี่เป็นสถานีเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้มาบอกอยู่นี่ก็อยากให้พี่น้องได้รับทราบนะนะครับว่ากิจกรรมของพระสงฆ์มีอย่างแน่นะครับเพราะว่าสถานีสวทขอนแก่นของเฮานี่เป็นกระจายเสียงได้เพราะว่าสิเป็นระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM นะครับ621กิโลเฮิรตซ์นะครับครอบคลุมไปทั้งภาคอีสานนะครับก็เลยอยากมาบอกพี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในฐานะผมเป็นศิษย์ลูกศิษย์เพิ่นนะครับก็เลยมาบอกกันบ้างนะครับก็มาอันมุทิตาจิตให้กับเพิ่นนะครับก็เลยมาบอกมาโฆษณานะครับกองนังเองบ่ได้เด้ต้องมีผู้อื่นมาตีนะผมก็เลยบอกฟังนะครับเพราะว่าเพิ่นไปเทศนะครับเทศแทบทุกมือนะครับไปแทบทุกมือนะครับบ่ได้พักบ่ได้พักบ่ได้พรเด้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับฉะนั้นเราเขาก็เห็นอันไหนดีเขาก็ยังมาบอกฟังเดี๋ยวไว้ฟังรอบที่ต่อไปนะครับเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับหลายๆงานของเดือนกันยาของสมาคมคนรักวัดนะครับเดี๋ยวสิมาบอกฟังนะครับฟังผลงานเพลงจากสองผลงานเพลงคอยมาบอกกันต่อนะครับ

คลรักวัดนะครับงานมาบอกแต่เนิ่นๆให้เด้อๆอาสาเกยว่าซั่นว่าเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่นมีจัดกันอยู่ที่วัดปทุมวนารามอยู่บ้านทับมาตำบลหน้าทองอำเภอเมืองจังหวัดชิงอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาเพิ่นจัดวันที่11พุ่นละนะครับแต่ว่าเพิ่นก็บอกเมื่อก่อนนะเพิ่นอยากให้ไปร่วมกันหลายๆเพิ่นสั่นว่านะครับเกี่ยวกับร่วมนี่ก็เริ่มตั้งแต่7โมงนะครับเป็นการสมทานอุโบสถศีลนะครับถวายพระทหารแด่พระสงฆ์นะครับเป็นบุญเขาประทับดินพร้อมเนี่ยนะครับสำหรับวันที่11เนี่ยบัดนี้เวลา9โมงเนี่ยครับพิธีถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับนี่คือเรื่องของกิจกรรมนะครับแล้วช่วงนั้นก็หลังจากเสร็จพิธีตัวนั้นล่ะครับสมทานกรรมฐานนั่งสมาธินะครับแล้วก็มีการเทศนาพร้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการบรรยายธรรมนะครับธรรมะกับสุขภาพโดยพระครูสุขุมสังฆการนี่ล่ะเพิ่นผู้เพิ่นสิประเทศช่วงบ่ายนะครับก็เลยว่าอันอาสาเอ้ยว่าสันว่าไปเว้าในรายการเสียงชุมชนคนอีสานให้แน่นะครับอยากไปให้รวมพี่น้องไปรวมน้ำกันเดือนกันยายนว่าคือมาไม่แท้ผมว่านะเพิ่นก็เลยบอกว่าอยากไปเว้าไปเต้นเนิ่นๆแน่ว่าสันว่ารายการผมมันก็มีอยู่อันช่วงวันที่ช่วงอาทิตย์ที่1นะวันศุกร์อาทิตย์ที่1นะครับมื้อนี้ตรงกับวันที่3นะครับแล้วก็อาทิตย์ที่2นะครับอาทิตย์ที่2นี่ก็ตรงกับวันที่10นะครับเดี๋ยวผมมาบอกฟังพร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี่ล่ะมากับมาเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันนี้วัฒนธรรมที่น่านำมาสรรเสริญนะครับเพราะเกี่ยวกับเขาประดับดินเนาะแม่เนาะนะครับกับเกี่ยวกับเดือนของเดือน11วันที่11กันยายนนะครับกรกฎาสิงหากันยาพุ่นละนะก็เลยมาบอกแต่เนิ่นๆนะเพิ่นส่งมากับมาบอกฟังก่อนเพราะว่าถ้าเอาไว้ช่วงใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจักว่างไปมองได้เนี่ยมันสิเสียสิหายนะอันนี้ขันกะถือว่าเป็นเรื่องที่นำมาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบเป็นช่วงๆไปนะครับสำหรับช่วงที่แจ้งให้พี่น้องได้ทราบได้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนะมีหลายกิจกรรมที่ส่งมานะครับเด้อส่งมาทั้งเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับเฟซบุ๊กศักดิ์ชัยทิพย์รักษานะครับส่งมาแล้วก็ไอ้หรือว่าสิอินบ็อกซ์ทั้งหลังสิคุยกันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าโทรมาคุยมันบ่สะดวกนะพี่น้องนะครับก็อยากให้ท่านที่มีกิจกรรมดีๆอยากมีกิจกรรมดีๆเอาน้ำมาฝากพระมก่อนพี่น้องนะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมโตที่มันได้ไปตามที่เหตุการณ์ที่มันสามารถควบคุมกันได้ผมก็อยากให้พี่น้องได้เห็นได้มีอันเป็นอย่างก็ล่ะได้ร่วมกิจกรรมน้ำกันนะครับร่วมกิจกรรมน้ำกันปืนก็สิได้ร่วมน้ำเด้ปืนได้เห็นได้รู้ได้รับทราบเพราะว่าทั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยข้อนี้ออกทั้ง AM ทั้ง FM AM กับ AM ก็621กิโลเฮิรตซ์นะครับ FM ก็ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และก็ Facebook แพลตฟอร์ม Facebook พร้อมนะครับ Facebook กับสวทขอนแก่นนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั้งรายการอื่นๆมันก็จะมี TikTok มีอย่างพร้อมนะครับถือว่าเป็นการออกรายการหลายๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งออนแอร์นะครับทั้งออนแอร์ออนแอร์ก็คือกระจายกันออกอากาศนะครับออนแอร์นะครับแล้วก็นะครับทั้งออนแอร์ออนกาวพร้อมเลยออนกาวก็คือการออกไปพบปะพี่น้องประชาชนวังหนึ่งหันนี่ออกไปเกี่ยวกับอันออกพื้นที่พอสวจังหวัดเคลื่อนที่นะครับพุ่นอำเภอชนบทที่ผ่านมานะครับหลายๆกิจกรรมที่นะครับออนไลน์พร้อมออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มของ Facebook นี่แหละเอามาฟอร์พี่น้องฟังพร้อมกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนู่นนี่นั่นนะส่งเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ
เหตุการณ์ต่างๆมีเหตุการณ์อยากจะแนะนำอยากจะว่าอยากจะจาแล้วก็ชื่นชมผู้ใดก็นำเข้ามาครับรายการผมเป็นรายการที่อยากจะให้พี่น้องได้ฟังนะครับหลักการเรื่องกีฬากีฬาเรื่องการศึกษานะครับเรื่องการศึกษาเรื่องกีฬาของอาจารย์มนตรีและของอาจารย์ณภักนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆสเปรละของผมเนี่ยแหละนะครับศิลปะวัฒนธรรมผมก็ไปหามาให้พี่น้องได้รับทราบได้รับรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอยากจะเอามาคุยกับพี่น้องนะครับในจังหวัดต่างๆในอำเภอของเฮาในตำบลของเฮานี่แหละนะครับผู้ใดเห็นอันใดดีๆก็นํามาเว้านํามาช่วงนี้นะครับสิเขาพรรษากับเดือนนี้ล่ะนะครับเขาพรรษาในวันที่29นี่ล่ะวันอาสาหาบูชาเดี๋ยวเขาต้องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเขาพรรษาของจังหวัดขอนแก่นเฮานะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงจัก2ผลงานเพลงค่อยมาบอกกันต่อนะครับ

พรรษาบ้านห้องเนาะเกี่ยวกับการเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษานี่สําหรับปีนี้นะครับปีนี้ตรงกับวันอาสาหบูชานี่ตรงกับวันที่20วันที่29กรกฎาคม2568นี่เอ้ย69เห็นเลข8เดือน8นะครับขึ้น15ค่ําเดือน8นะครับไม่ร่วมกันนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็ปฏิบัติธรรมสําหรับพระพุทธศาสนาของเดือนกรกฎาคมเดือนนี้นะครับหลักวันเขาวันสายลีก็คือตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมวันแรม1ค่ําเดือน8นะครับนี่คือถือว่าเป็นการเป็นเนื่องในวันหยุดยาวนะครับเนื่องในวันหยุดยาววันที่28 29นะครับตรงกับวันวันเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่10นะครับตรงกับวันที่28นะครับเนี่ยจังหวัดขอนแก่นจึงจัดกิจกรรมและก็ประเพณีอันยิ่งใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นกิจกรรมจากสถานที่ก็คือบริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเกี่ยวกับการจัดงานนะครับแห่ต้นเทียนพร้อมเด้อนะครับเกี่ยวกับต้นเทียนพระราชทานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28 29นะครับมื้อนี้ก็ช่วงอันวันที่27นะครับปีแล้วผู้ที่ยุติก็ยุติตั้งแต่วันที่25 26 27 28 29ปีแล้วครับ30วันของพรรษาเพิ่นบ่หยุดเด้นะครับเอ้าอันนี้ก็ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องของวันหยุดเนาะนะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเฮานะครับการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับหรือว่าการรอเทียนแห่เทียนผมมีโอกาสไปวัดน้องบัวเดือนที่แล้ววัดป่าวัดอันวัดวัดน้องบัววัดอันอยู่ทางอุบลนะครับเพิ่นกําลังแห่กําลังต้มเทียนหลอมเทียนตัวแม่ออกพอออกเพิ่นพากันเฮ็ดหลายๆนะครับพากันเฮ็ดนะครับเป็นวัดใหญ่เด้วัดน้องบัวนี่นะครับนี่ถือว่าเป็นวัดพระธาตุน้องบัวเนาะผู้ใดเคยไปกราบไหว้บูชานะครับบัดนี้มาเว้าถึงเรื่องของการเข้าพรรษาบ้านเฮาเนาะนะครับเกี่ยวกับการเข้าพรรษามันมีมาตั้งแต่ใดจะโดนละไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมกับเกิดบ่ทันดอกนะเกี่ยวกับการเป็นหยังจังมีการเข้าพรรษาเข้าพรรษาเพราะว่าพระเพิ่นก็ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับตั้งแต่การคมนาคมบ่ดีนะพระสงฆ์ที่ไปเผยแผ่ศาสนาตามหลักตามแรงต่างๆนะครับเป็นพระทุรงไปเรื่อยๆแล้วนะครับย่างย่ําเขาย่ําน้ําไปแล้วมันบ่มีป่าน้อยไปย่างเขาป่าก็บ่ได้เด้ต้องไปน้ําทางนะมันเลยย่ําเขาย่ําน้ํานะครับฤดูฝนเพราะว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปย่ําเหยียบก้าเหยียบหยังเพิ่นพืชผลเพิ่นของไทบ้านนะครับกําลังปลูกกําลังเพาะอยู่นั่นน่ะเผลอไปเหยียบนะครับสัตว์เด็กสักหน่อยจังซี่กําลังเผยแผ่กําลังแพร่พันธุ์ออกเด้นะครับเพราะว่ามันช่วงฝนน่ะนะครับเสียงสะท้อนจากสังคมมาสมัยนั้นน่ะนะศาสนาพุทธในสมัยนั้นกับมีเพียงวิพากษ์วิจารณ์นกหนูปูปีกประมาณนะครับยังเฮ็ดหูจักเฮ็ดหั่งลบฟอกลบฝนนะเป็นหยังพระนี่สมณะนี่นะเสื้อสายพระพุทธเสื้อสายพระสากยบุตรนี่นะเป็นหยังจังมันยังท่องเที่ยวยังอยู่นี่ว่าซั่นเพิ่นก็เลยมีข้อจํากัดข้อบัญญัติเกิดขึ้นตัวนะทั้งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าจังซี่นะครับสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับสมัยนั้นนะก็เลยออกเป็นพุทธบัญญัติว่าพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งนะครับเป็นเวลา3เดือนในฤดูฝนนะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริงๆนะครับมีเหตุจำเป็นเด้นะครับเหตุจำเป็นนะครับอยู่ได้อยู่ค้างคืนได้แต่ไม่เกิน7วันพี่น้อง7มื้อนะครับสิไปไสมาไสก็ตามสร้างแต่ว่ามันก็มีเหตุจำเป็นอยู่นะกฎทุกกฎมีข้อยกเว้นเพิ่นว่านะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากมาตอนเพิ่นนะครับเพราะว่าอยู่ไปก็ได้ศึกษาพร้อมเด้ได้ศึกษาธรรมะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าพรรษาเฮ็ดให้ศึกษาในแง่ของการพัฒนานะครับองค์กรต่างๆนะครับศึกษาอบรมฝึกบ่มนิสัยเป็นการinter นะครับเป็นการยังก็เกี่ยวกับการเทรนนิ่งนะเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะปูบ่ฮู้ก็ไปศึกษากับพระอาจารย์เป็นการชาร์จแบตพร้อมเนี่ยเกี่ยวกับศึกษาพระธรรมวินัยเรียนพระธรรมวินัยนะครับถ่ายทอดความรู้กับครูบาอาจารย์พระปวดใหม่ก็ได้ศึกษากับพระเก่านะครับเนี่ยก็คืออันอีกอันนึงก็คือได้ศึกษาได้มาเว้ามาจาได้มาคุยกับ
พี่กับน้องเพิ่นพี่น้องทั้งด้านทั้งสงฆ์น่ะนะนะครับนี่ก็เรื่องของการจำศีลการแต่ว่าช่วงเขาพรรษานี่โอ้พระเพิ่นเข่งคัดตัวนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเด้เป็นเรื่องที่ผมอยากบอกพี่น้องฟังอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าก็พ่อไปจัดรายการอยู่ FM ของจังหวัดหนองแวงนะครับเพิ่นก็ได้มีโอกาสได้เว้าได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องมาจำพรรษาเพิ่นว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธสมัยพุทธกาล 2,000 ปีที่แล้วพุทธนะครับเพราะว่าเพิ่นบัญญัติไว้ว่าซั่นว่านะก็เลยอยากบอกพี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญนะครับวันเขาพรรษาเกี่ยวกับวันของอันวันอาสาฬหบูชานะครับนี่คือเรื่องของการทำบุญวันเขาพรรษาครับ

าก็ฝากไว้นะครับสำหรับรายการเสียงชุมชนคนอีสานของเฮาช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของทางรายการนะครับผู้ใดที่อยากไปทำบุญทำกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่11เด้อนะครับท่านที่ต้องไปอยู่ที่วัดปทุมวนารามบ้านทับมาตำบลหน้าทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาท่านที่ต้องการอยากจะไปก็ลองติดต่อเพิ่นไปกับเบอร์โทรนี่นะครับหลังไปจองเฮ็ดเกี่ยวกับโรงท่านก็โทรไปนะครับ0862295429นะครับทันทีต้องการอยากจะรวมทำบุญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญการกรรมฐานนั่งสมาธินะครับการฟังเทศฟังธรรมนะครับก็เรียกว่าการบรรยายธรรมะเกี่ยวกับสุภาพโดยพระครูสุขุมสังฆการนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากให้พี่น้องได้ไปร่วมกิจกรรมน้ำกันนะครับแล้วก็เรื่องของการทำบุญวันเขาพรรษานะครับวันที่29วันอาสาฬหบูชานะครับแล้วก็การทำปฏิบัติตนก่อนที่เขาพรรษาแต่ละท่านแต่ละคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดขอนแก่นผอ.อชิรยามังธานีนะครับสำหรับท่านประธานชมรมท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับแล้วก็พี่ๆทางด้านเทคนิคที่ดูแลทางด้านเทคนิคให้กับผู้ดำเนินรายการนะครับผมศักชัยทิพย์รักษาสท.เทศบาลเมืองมันเป็ดนะครับไปล่าไปแล้วกับพี่กับน้องสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเร่งขยายผลไปยังผู้บงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาเพราะกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเพื่อเร่งขยายผลไปยังผู้บงการและเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีชาวไทยและนางทักษพรอายุ42ปีชาวลาว2ผู้ต้องหาที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเบื้องต้นจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองทำหน้าที่รับจ้างบรรจุและนำส่งพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ภายในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการตรวจสอบก่อนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ2ผู้ต้องหาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงเชิญตัวมาสอบสวนจากข้อมูลพบว่าทั้งสองมีหน้าที่นำกล่องพัสดุที่จัดเตรียมไว้แล้วจากประเทศเพื่อนบ้านไปส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนผ่านพัสดุไปรษณีย์แต่ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินหญิงที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนจะเร่งขยายผลไปยังผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
6: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะ ชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวและประชาชนที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้สามารถปรับตัวต่อความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งสิ้น12รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ออกจากสถานที่กักตัวแล้วและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลกว่าจะกลายเป็นการระบาดเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยืนยันมาโดยตลอดว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกจากเชื้อไวรัสฮันตาอยู่ในระดับต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
8: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
9: ว่าสิเข้าไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
8: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
9: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
8: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
9: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
8: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
9: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
8: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
9: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
8: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
10: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
11: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
12: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
11: รถมีประกันหรือเปล่าพี
12: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
11: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบ.คนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะ พี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
12: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้าน
5: รับผู้ส่งเสียงมีละ 30,000 แห่งความยุติธรรมในดวงใจ
14: สารคดียุทธการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลน
15: อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังจะต้องจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการทั้งการป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทพรนำเสนอThank you.

สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและทาง Facebook Live ของ4สถานีนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569อยู่กับดิฉันกรกนกยิปปิกุลผู้ดำเนินรายการและคุณประจวบหวานวิเศษควบคุมเสียงและ Facebook Live ค่ะพร้อมกับทีมช่างเทคนิคทุกสถานีนะคะวันนี้สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางรับหน้าที่เชื่อมโยงรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ฝนฟ้าก็ตกโปรยปรายมาในพื้นที่ภาคกลางนะคะพื้นที่ภาคอื่นๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าพายุที่มาถึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ดูเรื่องของพยากรณ์อากาศเวลาที่จะเดินทางออกนอกบ้านนะคะวันนี้ภาคใต้นะคะก็มีข่าวสารมาฝากกันทั้งภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันที่ภาคใต้กันก่อนเลยค่ะกับคุณราริชายินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับข่าวสารทั่วทิศกับติดเรื่องภัยนะคะภาคใต้เริ่มกันที่เรื่องของคนร้ายค่ะก่อเหตุป่วนบันนังสตานะคะมีการใช้ไม้สอยกล้อง CCTV ค่ะเสียหาย3ตัวด้วยกันก็คาดว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะมีรายงานเหตุคนร้ายทำลายทรัพย์สินราชการนะคะบริเวณ3แยกบ้านวังหินซึ่งก็เป็นทางเข้าฐานปฏิบัติการหมวดปืนเล็กที่3กองร้อยทหารราบที่1นะบริเวณบ้านวังหินตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะโดยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะสามารถบันทึกไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็พบว่ากล้องวงจรปิดของสภ.บันนังสตาค่ะที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะถูกคนร้ายใช้ไม้สอยค่ะจนได้รับความเสียหาย3ตัวด้วยกันขณะนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดนะคะเพื่อรวบรวมหลักฐานค่ะสำหรับสาเหตุในเบื้องต้นนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าเป็นการกระทำเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แล้วก็มุ่งหวังค่ะรบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่นำมาฝากกันก็คือเรื่องของการพิพากษาค่ะลงโทษสถานหนักจำคุกตลอดชีวิตนะคะสำหรับเหตุการณ์วางระเบิดแล้วก็วางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยศาลจังหวัดนราธิวาสนะคะได้มีการพิพากษาลงโทษสถานหนักค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงนะคะลอบวางระเบิดแล้วก็ลอบวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ของอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะก็แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของกระบวนการยุติธรรมนะคะในการลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายความมั่นคงนะคะโดยคดีนี้นี่มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะ11มกราคม2569นะคะก็มีกลุ่มคนร้ายเนี่ยได้ก่อเหตุอุกอาจนะคะลอบวางระเบิดแล้วก็วางเพลิงสถานีบริการน้ำมันบ้านโคกนะคะตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยล่าสุดในคดีดำนะคะที่ออ่าง500/69ค่ะศาลก็ได้มีคำพิพากษานะคะความผิดก่อการร้ายซ่องโจรค่ะแล้วก็ครอบครองอาวุธสงครามด้วยนะคะโดยลงโทษนายแมโซค่ะจำเลยที่1นะคะจำคุกตลอดชีวิตก็ลดโทษนะคะเหลือ36ปี12เดือนเนื่องจากว่ารับสารภาพส่วนจำเลยที่2ที่3ค่ะปฏิเสธศาลก็สั่งฟ้องใหม่แล้วก็คุมตัวไว้ทั้งหมดนะคะส่วนการตัดสินครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนค่ะว่าผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ทำลายความสงบสุขของชาติก็จะต้องได้รับโทษอย่างสะสมตามกฎหมายสูงสุดนะคะซึ่งก็มีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยล่ะค่ะก็ได้มีการผนึกกำลังนะคะ4ฝ่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเปิดแผนยุทธการนะคะโอเปอเรชั่น90วันกดดันกวาดล้างกลุ่มผู้กระทำผิดค่ะคืนความสงบสุขแล้วก็ความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน โดยเมื่อเช้านี้นะคะ 6:30 นค่ะที่ถนนวงเวียน1หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดยุทธการโอเปอเรชั่น90วันนะคะขานรับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระตุ้นนะคะกระตุ้นการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดค่ะแล้วก็มีเป้าหมายในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยนายก้องสกุลจันทราชนะคะผู้ราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการเปิดแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะพร้อมด้วยท่านรองผู้ราชการจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ปลัดจังหวัดยะลารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยนะคะโดยท่านผู้ราชการจังหวัดยะลาค่ะก็เปิดเผยว่าทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนค่ะโอเปอเรชั่น90วันผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะก็เน้นย้ำนะคะให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเริ่มที่จะคิกออฟปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันในพื้นที่ของตนเองนะคะโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมเนี่ยปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อที่จะประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังค่ะความพร้อมในเรื่องของการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายนะคะในระ

0: ฝ่ายปกครองตำรวจทหารค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงจำนวน180นายนะคะในการปล่อยแถวกับปฏิบัติการ Operation 90วันผ่าแผนยุทธการพิฆาตยาเสพติดเนี่ยนะคะที่ได้มีการร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนผ่าน3ปฏิบัติการย่อยนะคะก็ประกอบไปด้วยปฏิบัติการ90วันสร้างภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติดนะคะแล้วก็มุ่งสร้างรั้วป้องกันให้แก่สังคมเยาวชนโรงเรียนค่ะครอบครัวรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการรวมนะคะ8อำเภอของจังหวัดยะลาเนี่ยในการที่จะป้องกันยาเสพติดนะคะแล้วก็เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่นำมาฝากกันนะคะก็คือเรื่องของจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการจัดอบรมเสริมสร้างการรักษาวินัยแล้วก็ป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะนายโชติรินทร์เกิดโสมค่ะผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบหมายให้ท่านรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะการเสริมสร้างการรักษาวินัยการป้องกันการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนนะคะของจังหวัดภูเก็ตก็มีนายอรรถวิทย์ยงกิตติธารารักษ์ค่ะผอ.กลุ่มงานอำนวยการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนก็เข้าร่วมด้วยนะคะโดยท่านรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะท่านก็บอกว่าวินัยของข้าราชการเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญค่ะในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นกลไกที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสนะคะแล้วก็ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบนะคะแล้วก็แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงยกระดับคุณภาพให้บริการภาครัฐด้วยนะคะสำหรับการอบรมเนี่ยก็มีกำหนดระยะเวลา6ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์พลโลค่ะนิติกรชำนาญการพิเศษนะคะแล้วก็มีนิติกรชำนาญการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะในหัวข้อของกฎหมายกฎกพ.ค่ะแนวทางการรักษาวินัยแล้วก็การป้องกันการกระทำผิดทางวินัยนะคะตลอดจนการดำเนินการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะคะลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดทางวินัยนะคะแล้วก็มีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดค่ะที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศกับติดเรื่องภัยค่ะ
1: ขอบคุณทางภาคใต้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาคนะคะที่เราติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันทางภาคอีสานกันนะคะกับคุณกัญจนาประเสริฐค่ะ
2: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
3: ช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปรับทราบข่าวสารในพื้นที่ของทางภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะข้อมูลแรกกันเลยค่ะวันนี้นะคะทางจังหวัดขอนแก่นก็ได้เปิดบ้านนะคะต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นก็คือข้าราชการใหม่ของส่วนอปท.นะคะโดยวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มาให้โอวาทด้วยตนเองนะคะต้อนรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เน้นยึดหลักซื่อสัตย์โปร่งใสพัฒนาตนเองและทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะบรรยากาศอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะคะประธานโดยท่านขจรเกียรติรักพานิมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของทางจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะ ดยผู้ว่านะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพร้อมกับเน้น

0: ย้ำว่าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และอยากจะขอให้ทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมและเป็นสำคัญพร้อมกันนี้นะคะก็ฝากข้อคิดสำคัญแก่ข้าราชการบรรจุใหม่3ประการค่ะประการแรกนะคะก็อยากให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการหลักการที่2การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเปิดใจเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชาและผู้มีประสบการณ์รวมทั้งหลักการที่3การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อยกระดับการให้บริการของทางภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญตอบสนองความต้องการของประชาชนเพราะเรายึดประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะทั้งนี้นะคะข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็เปรียบเสมือนด่านหน้านะคะในการดูแลทุกดูแลสุขของประชาชนเป็นผู้ใกล้ชิดและรับรู้ปัญหาในพื้นที่ก่อนหน่วยงานอื่นๆจึงขอให้ทุกคนนะคะตระหนักว่าการตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่และทุกการให้บริการล้วนแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะพร้อมกับขอให้ยึดมั่นในองค์อุดมการณ์องค์การในองค์กรนะคะในการปฏิบัติหน้าที่และรับใช้ประชาชนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายในการทำงานก็ตามสำหรับการรายงานตัวในครั้งนี้นะคะมีผู้มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น79คน79รายค่ะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด44แห่งประกอบด้วยเทศบาล18แห่งค่ะองค์กรบริหารส่วนตำบลอีก26แห่งและก็เป็นตำแหน่งประเภททั่วไปอีก12คนประเภทวิชาการ66คนและหนึ่งในนั้นก็มีตำแหน่งครูผู้ช่วยอีก1คนค่ะในการมารายงานตัวของทางขอนแก่นในครั้งนี้นะคะก็มีผู้สละสิทธิ์ไป2รายนะคะรวมๆแล้วณตอนนี้มารายงานตัวทั้งสิ้น79รายค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะ Welcome to ประเทศขอนแก่นนะคะทุกคนทุกท่านที่มารายงานตัวในการแจ้งการเป็นข้าราชการใหม่ของส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้นะคะก็ตามที่ท่านผู้ว่าว่าเลยค่ะขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติราชการเป็นด่านแรกเป็นสำคัญต้องยึดประชาชนเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พร้อมที่จะมาเรียนรู้ในการทำงานด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะคะอ่ะถึงแม้ว่าจะมีข่าวดราม่าแต่ถ้าท่านอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องนะคะยังไงก็ทำงานไปเถอะค่ะยังไงแผ่นดินก็จะปกป้องทุกคนที่กระทำสิ่งที่ถูกแล้วเสมอนั่นเองนะคะอีกหนึ่งข้อมูลค่ะจากทางจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านนะไปยะโสธรกันบ้างค่ะวันนี้นะคะจังหวัดยะโสธรก็มีการตรวจเข้มมาตรการเนื้อสัตว์นะคะโดยท่านรองผู้ว่านำทีมลุยเองเลยค่ะลุยไปที่โรงฆ่าสัตว์ของทางอบต.ศรีฐานยกระดับความสะอาดความปลอดภัยก่อนออกใบอนุญาตค่ะจังหวัดยะโสธรค่ะนายขันชัยคันธิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโรงสัตว์โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์นะคะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรเพื่อพิจารณาประกอบการออกใบอนุญาตให้กับกิจการฆ่าสัตว์อย่างเข้มงวดและเป็นธรรมค่ะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมกำกับดูแลสถานประกอบการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายและได้มาตรฐานสุขอนามัยโดยคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันเดินตรวจเช็คทุกระบบอย่างละเอียดตั้งแต่สภาพแวดล้อมอาคารโรงพักที่ต้องสะอาดและไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์ก่อนเข้าสู่กระบวนการระบบการเชือดที่ต้องถูกสุขลักษณะการบริหารจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างไปจนถึงมาตรการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานซึ่งท่านรองผู้ว่านะคะก็บอกว่าการตรวจประเมินในวันนี้เป็นการตรวจประเมินการแก้ไขข้อบกพร่องตามมติคณะกรรมการก่อนหน้านี้ที่ได้ให้คำแนะนำแก่ทางอบต.ศรีฐานไปดำเนินการแก้ไขแบบสมบูรณ์ 100% ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความสะอาดความถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะเป็นสิ่งสำคัญและ ปลอดภัยได้มาตรฐานก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรและก็จังหวัดใกล้เคียงคณะกรรมการก็มีมติยอมรับผลการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะมีการอนุมัติใบอนุญาตอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะให้กับทางหลายๆจังหวัดนะได้นำไปปรับใช้กันนะคะก่อนที่จะออกใบอนุญาตอะไรอย่างไรนะคะทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและมติของคณะกรรมการนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยึดผู้บริโภคนะคะแล้วก็ความถูกความสะอาดถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยความสะอาดเป็นที่ตั้งค่ะและในวันนี้นะคะข้อมูลสุดท้ายนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปกันที่จังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งก็มั่นใจว่าทุกคนทุกท่านนะคะก็น่าจะได้ทราบข่าวไปเบื้องต้นแล้วนะคะเกี่ยวกับ เหตุสลดนะคะเด็ก10ขวบที่ขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพบ้างเสียชีวิตบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลให้ฟังกันค่ะและที่สำคัญนะคะทางมท.3นะคะก็ได้บินตรงมาที่จังหวัดมุกดาหารติดตามเหตุสลดเด็ก10ขวบที่ขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพแล้วก็สั่งปภ.นะคะถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและก็ย้ำค่ะย้ำว่าการฝึกต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงด้วยค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเลยค่ะเพื่อติดตามเหตุการณ์นะคะจากเหตุที่เด็ก10ขวบนะคะขับรถของญาติออกจากบ้านก่อนประสบอุบัติเหตุชนพระธุดงค์จนมรณภาพซึ่งสร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านทุกคนที่ได้ทราบข่าวนี้พร้อมกับเตรียมประชุมร่วมกับผู้ว่าพร้อมกับทางปภ.พื้นที่ปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อที่จริงและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกค่ะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะตามที่ทุกท่านได้ทราบข่าวนะคะยิ่งตอกย้ำว่าการเตรียมความพร้อมที่ไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมเท่านั้นแต่ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนการฝึกที่ดีจึงต้องทำให้ทุกหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและลดความสูญเสียได้มากที่สุดค่ะซึ่งนายเจเศรษฐ์นะคะก็บอกว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการใน3มาตรการอย่างเร่งด่วนนั่นก็คืออย่างแรกเร่งดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการค่ะอย่างที่2คือให้ทางมุกดาหารเนี่ยจังหวัดมุกดาหารเนี่ยถอดบทเรียนเหตุการณ์ร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทำเสนอแนะเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาได้อีก3ค่ะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกและก็เตรียมความพร้อมของทุกจังหวัดไม่ใช่แค่มุกดาหารเท่านั้นตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการเพื่อให้ทุกหน่วยงานตอบสนองต่อสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดนี้นะคะท่านมท.3นะคะนายเจเศรษฐ์ได้เน้นย้ำเป็นอันมากค่ะและจากเหตุการณ์นี้นะคะทางสมเด็จพระสังฆราชก็มีบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ค่ะซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็มีหนังสือจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันนี้ว่าก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปรงธรรมสังเวชแล้วก็มีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้นะคะก็โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปซึ่งท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะคะยังมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัชกรจัดศีลานปัจจัยประทานเป็นส่วนหนึ่งพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปด้วยค่ะโดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากทางคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานถึงอาการอาพาธให้ทราบทูลฝ่าพระบาทเป็นระยะโดยโปรดรับสั่งประทานพรนะคะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงฟื้นฟูกลับมาให้แข็งแรงเพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยสืบไปค่ะซึ่งจากกรณีที่เด็กวัย11 ปีนะคะขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ซึ่งกำลังเดินทางอยู่บนถนนทางหลวงบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองของทางจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นอันทราบโดยทั่วกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเบื้องต้นนะคะณตอนนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพไปแล้วในที่เกิดเหตุ5รูปอยู่ที่โรงพยาบาลอีกรวมแล้ว12รูปนะคุณผู้ฟังดีเจเสียใจ7รูปนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งผู้บาดเจ็บอีกหลายรายเลยนะคะรวมแล้ว12รูป12ศพเนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลมาจากทางปอติ๊กตึ๋งของทางมุกดาหารนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงวินาทีนั้นนะคะก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงคุณผู้ฟังค่ะน่าจะมีทุกหลายคนเห็นเนาะว่าเป็นพลเมืองผู้หญิงเนี่ยที่ขับรถผ่านบริเวณที่เกิดเหตุพอดีจึงจอดรถแล้วก็รีบลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าพี่วัดค่ะคุณผู้ฟังชื่อวิวัฒน์เหล่าน้อยนะคะซึ่งท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีนวลนั่นแหละก็คืออยู่แถวๆนั้นตอนนี้ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วในเดือนกันยายนนี้ค่ะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในเวลางานหรือสวมใส่เครื่องแบบของพยาบาลแต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นพยาบาลนะคะพี่วัดเนี่ยก็ลงไปทำการ CPR เบื้องต้นเพื่อยื้อชีวิตพระสงฆ์ที่กำลังบาดเจ็บแบบทันท่วงทีจนส่งตัวถึงโรงพยาบาลได้ในที่สุดโดยทางพี่วัดเนี่ยนะคะก็ได้เล่าว่าวันที่เกิดเหตุน่ะได้ขับรถเข้าเมืองเพื่อติดต่อราชการที่อบจ.มุกดาหารเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ที่บ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลเนี่ยแหละก็ได้หยุดรถแล้วก็โทรแจ้ง191อ่ะมีสติดีมากนะคะโทรแจ้ง191เสร็จปุ๊บโทรแจ้ง1669ค่ะแล้วก็ให้การปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพตามที่เราเห็นภาพด้วยจิตวิญญาณของพลเมืองดีแล้วก็วิชาชีพที่น่านับถือนะคะคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าตามหลักพระธรรมวินัยจะมีเรื่องของความเหมาะสมและการเว้นระยะห่างระหว่างศีกากับพระสงฆ์นะคะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ทุกอย่างจะถูกแทนด้วยความว่าเมตตาแล้วก็มนุษยธรรมเนาะแม้เธอจะไม่ได้มีอุปกรณ์และมีอะไรที่เป็นเครื่องมือติดมือไปเลยแต่ในทันทีที่เกิดเหตุนะคะพี่วัดเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยดูอาการแล้วก็คอยประสานงานช่วยอำนวยความสะดวกโดยไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าความวุ่นวายที่อยู่ตรงหน้าเลยจนสามารถพาพระสงฆ์ทุกรูปเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บส่งถึงมือหมอได้ในที่สุดก็ขอชื่นชมถึงความเสียสละแล้วก็ความกล้าหาญของพี่วัดนะคะที่ได้เข้ามาช่วยนะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยตามที่ดีเจเห็นข้อมูลเบื้องต้นจากหน้าเพจของทางพี่วัดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอยู่ที่รพ.ส.ต.นาสีนวลเนี่ยค่ะอาจมันเหตุผลเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็คงไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเหตุหลักใหญ่ใจความสำคัญนั้นก็คือการดูแลเด็กในปกครองของผู้ปกครองของแต่ละคนนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้มีทั้งการสูญเสียทั้งวีรบุรุษเราก็เรียกได้นะได้เต็มปากเลยเพราะว่าพระสงฆ์นะคะก็เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่ต้องออกไปเผยแพร่นะคะเยียวยาจิตใจให้เราทุกคนทุกท่านนะคะตามที่เรารู้กันนั่นแหละพระธุดงค์ที่รอดชีวิตในการบาดเจ็บนะคะมีทั้งหมดแค่14รูปจากพระธุดงค์ทั้งหมด35รูปแล้วก็มีคฤหัสถ์หรือว่าประชาชนทั่วไปติดตามไปด้วยอีก5คนนะคะซึ่ง4คนค่ะคุณผู้ฟังขออภัยทุกรูปนะคะทรงวิหารธรรมขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากๆเลยนะคะซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุเองแล้วก็เป็นผู้รอดชีวิตเองนะคะทุกท่านก็ยังอยู่ครบในการดำเนินการจนมาถึงเหตุการณ์จนถึงวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ผู้บาดเจ็บก็ยังรักษาตัวยังมีการประสานยังมีการดำเนินการทางกฎหมายนะคะแล้วก็ทางมนุษยธรรมตามที่เรารับทราบกันอยู่เนี่ยแหละและทุกวันนี้นะคะก็ทางโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็ออกมาประชาสัมพันธ์อยากจะขอให้ใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะบริจาคเลือดอยากจะขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลือดเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเพื่อเอามาไว้ใช้ในการรักษาอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นค่ะเราจะไม่ก้าวล่วงไปถึงสิทธิของเยาวชนนะคะในขณะที่ตอนนี้อายุเพียงแค่11ขวบ11ปีเนาะแต่เราจะมาพูดถึงว่าในนามของคณะสงฆ์ไม่ใช่แค่ทางจังหวัดมุกดาหารนะคะและก็ในนามของตัวพวกเราเองนะคะเหล่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกคนทุกท่านที่อยู่ในสวท.ขอนแก่นนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ปรุงธรรมสังเวชด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขอถวาย ความอำนวยความสะดวกที่จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับทุกคนทุกท่านนะคะจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้ไปด้วยกันนี่ก็คือรูปของก่อนที่จะออกเดินทางจากวัดทางมุกดาหารมุ่งตรงไปจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะอันนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะถอดบทเรียนในครั้งนี้ตามท่านมท.3ได้ว่าไว้นะคะแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะคะไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะได้ยินแล้วก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดจากทางภาคอีสานนะคะที่ได้นำมาฝากให้ทุกภูมิภาคได้รับทราบกันในวันนี้นะคะขออนุญาตส่งข้อมูลนี้ส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
1: หนึ่งข่าวสารที่เรารับฟังแล้วก็เกิดความเศร้านะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะผู้สูญเสียด้วยค่ะไปต่ออีกหนึ่งภูมิภาคนะคะกับภาคเหนือคุณไอรดาเชื้อเมืองพานค่ะ
2: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
3: ขอบคุณโฮสต์ด้วยนะคะสำหรับในช่วงของข่าวสารทั่วที่เกาะติดเรื่องภัยในวันนี้ค่ะพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีประเด็นในเรื่องแรกค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะฝ่ายปกครองอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีการระดมตั้งจุดตรวจเข้มค่ะตรวจยึดรถท่อซิ่งป่วนเมืองตามนโยบายกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย90วันค่ะตั้งแต่เวลา 22:30 นเป็นต้นไปค่ะภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอฝางค่ะก็ได้มอบหมายภารกิจให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำสมาชิกอส100อสอำเภอฝางค่ะ3บูรณาการร่วมกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฝางหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตชด.334กำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านหรือชรบ.อำเภอฝางร่วมการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจัดระเบียบสังคมเชิงรุกการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตามนโยบาย OperationNice Day ผ่านยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะและภารกิจเร่งด่วนภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้ค่ะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศโดยเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและทำการลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจังหวัดเชียงใหม่และอาจจะนำไปสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะรวมถึงป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบ่อนการพนันและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และการพกอาวุธปืนค่ะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เน้นย้ำการตรวจสอบกวดขันกลุ่มวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งดัดแปลงท่อไอเสียเสียงดังค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอฝางค่ะว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นอย่างมากผลการปฏิบัติงานจากการตรวจสอบในพื้นที่นะคะก็พบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงท่อไอเสียเสียงดังจำนวน2คันเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้บันทึกประวัติผู้ขับขี่และทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไว้ก่อนจะนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฝางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการตรวจสิ่งผิดกฎหมายประเภทอื่นๆในบริเวณจุดตรวจและเส้นทางลาดตระเวนก็ยังไม่ได้พบการกระทำความผิดแต่อย่างใดค่ะถัดจากเรื่องของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรามาดูที่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะในอำเภอเถิงค่ะก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำน้ำงาวเร่งระบายน้ำฝนต่อเนื่องค่ะเตือนประชาชนริมฝั่งน้ำเฝ้าระวังค่ะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาค่ะนายอำเภอเถินก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำงาวหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของอำเภอเถินจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และเฝ้าระวังความเสี่ยงและสั่งเร่งเปิดประตูระบายน้ำของ ฝายในลำน้ำงาวค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำลาวค่ะเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่าระดับน้ำในลำน้ำงาวเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนขณะที่ถนนสายหลักยังคงสามารถสัญจรได้ตามปกติอย่างไรก็ตามค่ะพื้นที่เกษตรในเขตลุ่มน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและคอสะพานบนถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในบางส่วนค่ะในอำเภอเทินก็ได้กำชับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของจังหวัดพะเยากันบ้างค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาค่ะก็ได้เดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาค่ะประกาศสงครามยาเสพติดอย่างจริงจังล่าสุดค่ะเปิดโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยของชุมชนรุ่นที่2มุ่งคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะนางสาวออนอาภาโลวีระค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนรุ่นที่2ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่2อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะก่อนร่วมการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและพบปะผู้เข้ารับการอบรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะด้านของปลัดจังหวัดพะเยาค่ะก็ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีการมุ่งบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดผ่านการเสริมสร้างกำลังใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำและสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้มอบโอวาทให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมพร้อมประกาศเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาอย่างจริงจังโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนชาวพะเยานั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวของจังหวัดน่านกันบ้างค่ะจังหวัดน่านค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง1ล้านไร่ค่ะฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านค่ะที่ศาลากลางจังหวัดน่านก็ได้มีการจัดประชุมติดตามดำเนินการโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง1ล้านไร่ค่ะเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยมีการมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าไม้ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนค่ะในการประชุมและติดตามการดำเนินโครงการค่ะก็ได้มีการรายงานความก้าวหน้าและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม Kick Off สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ในวันที่28กรกฎาคม2569ที่จะถึงนี้ค่ะพร้อมมอบหมายให้ทุกอำเภอทุกแห่งจัดทำแผนพื้นที่ในการพัฒนาลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริและการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบการพัฒนาลุ่มน้ำระยะ5ปีเพื่อเสนอในวันที่6กรกฎาคม2569ค่ะก การดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะก็นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของจังหวัดน่านค่ะในการสืบสานพระราชปณิธานด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมุ่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดค่ะที่ภาคเหนือค่ะได้นำมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก่อเตี่ยวเรื่องภัยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่โฮสต์กันต่อเลยค่ะ
1: ฝากกันในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยค่ะเรามาติดตามข่าวสารทางภาคกลางนะคะภาคกลางเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีการไปรื้อรีสอร์ทนะคะจากรีสอร์ทหรูสู่การรื้อถอนคืนผืนป่า 100% ค่ะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าเอราวัณอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คพื้นที่อดีตรีสอร์ทดังไร่รักฟ้าหลังครบกำหนดรื้อถอนพบสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ถูกทุบทำลายรับคาบนะคะพร้อมกับเดินหน้ากดดันส่วนที่เหลือเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมค่ะ
4: วิวหลักล้านที่เห็นนี้เทียบไม่ได้กับความผิดบุกรุกป่าเอราวัณ
5: ผมทวงคืนที่นี้ให้กับแผ่นดินครับท่านรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจนี้มาเลยนะเราไม่ได้จัดแกล้งใครแต่คุณผิดจริงคุณต้องยอมรับตรงนี้ครับ
4: รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการชุดเฉพาะกิจบุกปิดรีสอร์ทรู้ห้ามให้บริการทันทีจากเดิมพื้นป่าแห่งนี้เคยเป็นสิทธิ์ทำกินของราษฎรและเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำแต่มีการแอบซื้อขายให้กับนายทุนจำนวน8ไร่เมื่อปี2558ความผิดชัดเจนนี้คือที่ดินราชการให้ราษฎรทำกินห้ามจำหน่ายจ่ายโอนโดยเด็ดขาดนำซ้ำแอบพบว่าที่แห่งนี้บุกรุกพื้นที่อุทยานเพิ่มเติมกว่า2ไร่สร้างรีสอร์ทไม่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ขออนุญาตก่อสร้างเรียกได้ว่าโดนไปหลายข้อหาย้อนกลับไปวันที่8ธันวาคม2568อุทยานแห่งชาติเอราวัณประกาศคำขาดออกหนังสือไล่รื้อนายวราวุธสังขาวัฒนะผู้แอบอ้างสิทธิครอบครองไร่ลักฟ้าให้ออกจากพื้นที่ป่าและทุบทิ้งสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน15วันแม้ต่อมาจะมีการยื้อเวลาขอขยายเส้นตายรื้อถอนออกไปอีก60วันก็ตามกระทั่งวันที่1กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนำกำลังเข้าตรวจค้นเช็คบินพื้นที่ล่าสุดก็พบว่าสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ถูกทุบทำลายและรื้อถอนจนราบคาบแต่เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะยังพบสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่กำลังรื้อถอนและมีอีก4รายการสำคัญที่ยังคาอยู่ทั้งอาคารปูน2ชั้นห้องน้ำบ้านพักคนงานและโรงซักผ้าเก็บของซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมจับตาและกดดันให้รื้อถอนจนกว่าพื้นป่าแห่งนี้จะกลับสมบูรณ์ 100% ย้ำชัดรัฐมนตรีสุชาติเตือนพวกคิดแสวงหาผลประโยชน์ตราบใดที่ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่ให้ราคากับคนทำผิดและคนอย่างรัฐมนตรีสุชาติพร้อมที่จะรับมือผู้มีอิทธิพลขออย่ามาลองของกับผม
1: แห่งนะคะที่ไล่รื้อกันนะคะใครที่สร้างบุกรุกกับอุทยานแห่งชาตินะคะมาต่อกันที่เรื่องของกรุงเทพมหานครค่ะเขตดุสิตนะคะระดมกำลังปรับภูมิทัศน์ริมคลองประสานหลากหลายหน่วยงานเตรียมจัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติปลายเดือนนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็เตรียมความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งภายใต้ทีมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งมีกำหนด จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการโดยภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญคร่าวๆก็คือกิจกรรมตักบาตรทางน้ำและถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์225รูปณวัดราชนัดดารามวรวิหารกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจถนนคนเดินคลององอ่างและถนนคนเดินตรอกสาเกรวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมใจปลูกต้นไม้ริมคลองรวมกว่า 7,575 ต้นเพื่อใช้ในการจัดงานดังกล่าวนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและก็สมพระเกียรติเมื่อวานนี้นะคะนางวรัญญาลีลาบูรณพงศ์ผู้อำนวยการเขตดุสิตพร้อมด้วยนายนิวัฒน์เสียงลอยนายฐานพงศ์คำทองผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและคณะผู้บริหารสำนักงานเขตดุสิตร่วมลงเรือลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำและตรวจความเรียบร้อยการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่รับผิดชอบค่ะไปที่กันสทนช.นะคะก็จับมือกับปภ.บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ขอติดสถานการณ์น้ำรายวันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมแจ้งเตือนในทันทีควบคู่กับบริหารจัดการน้ำในอ่างรองรับน้ำแรงแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ฝนในปัจจุบันร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ขณะนี้พายุดีเปรสชันทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะคะที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะคะโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำประจำทุกวันในช่วงเวลา7นาฬิกา30นาทีและ16นาฬิกา30นาทีเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ฝนประเมินความรุนแรงของสถานการณ์และก็ระบุพื้นที่เสี่ยงก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับกสทช.ภาค1ถึง4ใช้ประกอบการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหากพบพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจะเร่งประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยโทรศัพท์มือถือได้ทันทีโดยระหว่างวันที่3ถึง6กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะต้องเฝ้าระวังพิเศษคือภาคเหนือเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้พังงาภูเก็ตระนองกระบี่นอกจากนี้แล้วสทนช.ก็ได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนพายุโดยปัจจุบันแหล่งน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำ 44,137 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ55ของความจุเก็บกักคิดเป็นปริมาณน้ำใช้การ 20,026 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ35ขณะเดียวกันยังติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมสามารถรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งที่ประเทศไทยเผชิญกับสภาวะเอลนิโญได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการติดตามตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมพบว่ามีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ35แห่งรวม331ล้านลูกบาศก์เมตรแบ่งเป็นภาคเหนือ9แห่งรวม98ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งรวม45ล้านลูกบาศก์เมตรภาคกลาง2แห่งรวม12ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออก6แห่งรวม8ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันตก4แห่งรวม107ล้านลูกบาศก์เมตรภาคใต้2แห่งรวม61ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะทั้งนี้อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างสูงสุด5อันดับแรกคืออ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์อ่างเก็บน้ำศิริกิติ์อ่างเก็บน้ำภูมิพลอ่างเก็บน้ำรัชประภาและอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ตามลำดับนะคะขณะเดียวกันสทนช.ก็ยังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม2519ได้จัดทำข้อมูลที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั่วประเทศครอบคลุมทั้งด้านอุปโภคบริโภคการเกษตรคุณภาพน้ำพร้อมทั้งกับบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องภายใต้อนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำเพื่อนำข้อมูลมาปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำและแผนการระบายน้ำ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถที่จะรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในช่วงของหน้าแล้งนะคะขณะเดียวกันก็ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำสำหรับเก็บกักเพิ่มเติมในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งจากภัยแล้งและอุทกภัยควบคู่กันไปค่ะไปที่อ่างทองอีกนิดนึงนะคะที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมเขื่อนเรงหินป้องกันน้ำท่วมหน้าวัดชัยสงครามอ่างทองเป็นการเร่งด่วนนะคะก็จะส่งทีมไปนะคะเพื่อที่จะช่วยกันซ่อมแซมนะคะให้พี่น้องนั้นได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะในด้านอื่นๆเพราะว่าเขื่อนนี้ก็มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะช่วงนี้ส่งฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะ
6: นายกที่เคยสั่ง

0: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
1: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของจับข่าวมาคุยนะคะภาคกลางก็นำเรื่องของแบกชีวิตไว้บนบ่าเมื่อบ้านกลายเป็นวอร์ดพยาบาลค่ะติดตามรับฟังรับชมนะคะบ้านใดที่มีคนป่วยไข้อยู่ในบ้านนะคะเราจะต้องทำอย่างไรต้องดูแลอย่างไรแล้วก็ต้องดูแลคนที่ดูแลคนไข้อย่างไรนะคะขอบคุณRU Podcast นะคะของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่า RU Wife ค่ะติดตามรับฟังรับชมค่ะ
2: เรียกว่าเป็นผู้ดูแลนะคะลูกสาวเนี่ยจากการทำวิจัยเนี่ยลูกสาวเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักในการดูแลตัวเองก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยดูแลลูกด้วย
3: ผู้ดูแลเนี่ยจะต้องเจอกับภาวะอะไรบ้าง
2: ไอ้สเตรสหรือว่าเครียดถึงขนาดซูซายก็คือฆ่าตัวตายก็มี
3: เป็นสัญญาณที่บอกว่าเนี่ยแหละคือคุณอยู่ในภาวะที่กดดันมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกเบิร์นเอาหรือว่าหมดไฟหรือว่าท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหยุดได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหยุดได้เพราะว่าเขาก็บางทีคือเขาเป็นคนในครอบครัวของเราอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต้องดูแลทั้งพ่อแม่แล้วต้องดูแลลูกด้วยอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
2: แน่นอนเรื่องของการเงินงบประมาณเนี่ยมีความสำคัญมาก
3: ในบางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าเรารู้สึกอยากพักถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยมันถือเป็นการมีความเ
2: ซลฟ์ selfish ใช่ไหมคะ
3: ค่ะแบบ
2: เซลฟิช vs self care
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
3: เขามีความคิดแบบนี้อาจารย์จะให้คำแนะนำยังไงบ้างอะคะ
2: คือตอนนี้เราอะมุ่งเป้าไปที่ดูแลแต่ผู้ป่วยผู้สูงอายุ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่เราลืมว่าบุคคลสำคัญเนี่ยก็คือผู้ดูแลนี่แหละคือถ้าล้มคนหนึ่งก็คือล้มทั้งบ้าน
3: มีการคาดการณ์นะคะว่าในสังคมไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นการเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยแบบเต็มรูปแบบเลยหรือว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นของทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องสังคมรวมไปถึงเรื่องของสภาวะจิตใจในส่วนของผู้ดูแลผู้สูงวัยนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะคะอาจารย์บุ๊กหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาจงเจริญนะคะหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสมา
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: อาจารย์คะก่อนอื่นมาอยากให้อาจารย์ช่วยให้คำตอบเราหน่อยค่ะว่าสำหรับผู้ดูแลผู้สูงวัย
2: ค่ะ
3: อันนี้ค่ะคือเป็นใครได้บ้างคะอาจารย
2: ์ผู้ดูแลต้องเข้าใจความหมายของผู้ดูแลก่อนผู้ดูแลก็คือ caregiver เนี่ยก็จะเป็นได้ทั้ง caregiver ที่แบบ informal นั่นหมายถึงว่าเป็น caregiver ที่เกิดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเช่นลูกที่เราของสังคมไทยเราเนาะที่เราจะเจอได้บ่อยก็คือลูกดูแลคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเนาะหรือว่าคู่สมรสดูแลกันและกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบformal ที่เป็นทางการก็จะเป็นผู้ดูแลหรือว่า caregiver ที่แบบได้รับการอบรมนะคะหรือว่า caregiver ที่มาจากศูนย์ดูแลนะคะบางทีเราก็เรียกย่อๆเลยว่า 4G อะไรอย่างเงี้ยเป็นอันรู้กันในหมู่ของคนที่ช่ำชองเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็คือ
2: มานี
3: ้ถ้าอย่างนี้เราเรียกได้ไหมคะอาจารย์ว่า caregiver เนี่ยถือว่าถ้าลูกหลานก็ถือว่าเป็น caregiver ด้วย
2: ก็ถือว่าเป็นค่ะ
3: อ๋อค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็ต้องดูว่าลูกหลานเนี่ยได้รับการฝึกอบรมมีได้รับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการดูแลผู้สูงอายุมาหรือเปล่าถ้าไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการดูแลทําให้คุณภาพการดูแลเนี่ยลดลง
3: แบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ดูแลล่ะคะแบบว่าแค่พาไปโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าหาข้าวให้กินหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เราแบบไหนถึงจะเรียกว่าถือว่าเป็นผู้ดูแล
2: การเป็นผู้ดูแลเนี่ยก็คือการช่วยเหลือ นะคะช่วยเหลือดูแลทั้งทางด้านร่างกายนะคะทางด้านจิตใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะโฟกัสไปทั้งด้านของฟิสิกอลนะคะก็เรื่องของการดูแลด้านร่างกายอีกอันหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะมีความพร่องหรือว่า impairment ตามวัยเราเรียกว่า impairment ตามวัยนะคะความเสื่อมอะค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของฟังชั่นนอลก็คือการทำหน้าที่เช่นดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันตัวเองได้ไหมนะคะอันนี้ถ้าการดูแลทางด้านร่างกายก็เหมือนจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องเกี่ยวกับการบรรเทาความเจ็บป่วยเพราะผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ในความหมายมีนิ่งของการเป็นผู้สูงอายุก็มักจะมีเรื่องของโรคประจำตัวแล้วโดยเฉพาะ NCD non-communicable disease นะคะก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับเป็นโรคไม่ติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการไม่ได้ติดต่อนะคะเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะต้องดูทางด้านฟิสิกอลเมนทัลนั่นก็คือทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจนอกจากนี้เนี่ยทางด้านสังคมอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะก็คือให้การดูแลทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะมีทั้งประเภทที่แบบเป็นแบบพาเชียลก็คือบางส่วนบางเวลาหรืออาจจะเป็นเต็มเวลาเลยอย่างเช่นผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาในเรื่องของที่เป็นภาวะพึ่งพิงคือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือผู้สูงอายุที่เป็นมีภาวะสมองเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยจะต้องดูแลแล้วอย่างเข้าใจผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมมากๆเลยค่ะ
3: ซึ่งแต่ละเคสเนี่ยเหมือนกับว่าก็การดูแลก็อาจจะต่างกันมีหลายระดับด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: อย่างอาจารย์พอจะยกตัวอย่างเคสได้ไหมคะว่าการที่ดูแลผู้สูงอายุมีการดูแลแบบไหนแล้วก็มันต้องมีรายละเอียดยิบย่อยในการดูแลยังไงบ้างคะ
2: อืมอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้สูงอายุที่เป็นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีความจำที่หลงลืมใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเราให้เขาทานข้าวแล้วผู้ดูแลให้ทานข้าวแล้วก็บอกว่ายังอย่างเงี้ยนะคะถ้าผู้ดูแลไม่เข้าใจเกิดไปเถียงกับผู้สูงอายุเนาะมันก็จะเป็นปัญหาทางด้านนอกจากไม่ได้ดูแลแล้วก็ยังจะทำให้คุณภาพการดูแลนั้นลดลงด้วยนะคะเขาก็ต้องมีความเข้าใจว่าเขามีภาวะหลงลืมนะวิธีการในการดูแลจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อจะช่วยอย่างเช่นเรื่องของการมีเวลาหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสมัยปัจจุบันเนี่ยเข้ามามีวิดีโอนะเนี่ยคุณตาทานไปแล้วนะคะเมื่อตอนเวลาเท่านี้เนี่ยมันมีอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะต้องใช้ความเข้าใจของผู้ดูแลให้มากด้วยนะคะ
3: ถ้าเราหันมามองในส่วนของผู้ดูแลบ้างล่ะค่ะว่าในการที่เราดูแลแต่ละเคสเนี่ยก็จะต้องมีการรับมือกับเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ดูแลได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ถือเป็นท็อปิกที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการดูแลการที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยคือถ้าผู้ดูแลตนเองไม่ดีนะคะหรือว่าขาดการดูแลตนเองเนี่ยก็อาจจะทำให้ส่งผลกับคุณภาพการดูแลได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องสมายไปลองดูนะในบริบทของสังคมไทยเนี่ยเราจะเจอว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกสาวเนี่ยจากการทำวิจัยเนี่ยลูกสาวเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเลยอาจจะเป็นจากเรื่องของค่านิยมสังคมไทยอะไรพวกนี้ค่ะที่แบบปลูกฝังมาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นบทบาทของผู้ชายก็มักจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องการเงินนะคะการหารายได้การพาไปส่งโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเขาก็จะมีความละเอียดอ่อนใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของผู้ดูแลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาดูแลตนเองไม่ดีหรือว่าขาดการที่แบบเอาใจใส่ในตนเองเนาะอาจจะเกิดเรื่องของปัญหาความเครียดเคยเจอหนึ่งครอบครัวนะคะต้องดูแลทั้งตัวเองก็ต้องดูแลนะดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่แก่นะคะดูแลลูกด้วยเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวด้วยเขาเรียกอะไรนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคะโอ้หนักไหมคะคิดว่าหนักไหมคะสำหรับผู้หญิง
3: ไม่คิดว่าในสังคมไทยเนี่ยน่าจะมีเคสกรณีแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลย
2: เยอะมากเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทราบเนาะว่าคนสมัยใหม่อ่ะก็นิยมที่จะไม่แต่งงานอ่
3: ะ
2: เนาะนิยมที่จะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีปัญหาเจ็บป่วยขึ้นมาตัวเองเป็นลูกคนเดียวอย่างตัวเองก็เป็นลูกคนเดียวลูกสาวคนเดียวในครอบครัวเงี้ยเราก็ต้องคิดเนาะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องโยกย้ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้ค่ะอันนี้คือปัญหาที่ ที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลเนาะหรือว่าเกิดทำให้เกิดความเครียดในแคร์กิเวอร์หรือผู้ดูแลได้ค่อนข้างเยอะอย่างอาจารย์เคยเจอเนาะลูกอายุ56ปีนะคะคุณแม่อายุ70กว่าอะไรเงี้ยนะคะคืออยู่ด้วยกัน2คนแม่ลูกอ่ะ
3: ค่ะ
2: ก็คือตัวเองก็ไม่ได้แข็งแรงเนาะแล้ววันนึงเกิดคุณแม่ไม่ได้เสียก่อนนะลูกสาวเสียก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไงคะก็เป็นปัญหาของสังคมแล้วทีเนี้ย
3: ซึ่งถ้าเราเคยเห็นข่าวต่างๆก็จะมีเคสแบบนี้เหมือนกันที่ว่าแบบว่าผู้สูงอายุอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้แต่ว่าอยู่ในบ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาของสังคมไทยเหมือนกัน
2: แล้วก็มีนะคะอีกเรื่องนึงก็คืออย่างผู้ดูแลเนี่ยถ้าให้การดูแลผู้สูงอายุหรือว่าต้องดูแลใครแล้วเกิดความอ่อนล้าเขาเรียกว่าฟาทิกคือแบบคือยิ่งกว่าเอ็กฮอสเนี่ยก็คืออ่อนล้าแล้วก็แบบไม่ไหวเนี่ยในตัวเองเนี่ยบางทีก็ทำให้เขาอะเกิดอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเกิดได้หมดเลยเนาะทางด้านร่างกายเนี่ยทางด้านร่างกายเขาก็อาจจะเกิดเรื่องโรคเรื้อรังทางด้านจิตใจนะคะเขาอาจจะเกิดความเครียดแล้วดีไม่ดีก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะถ้าเราสังเกตถ้าผู้ดูแลสังเกตตัวเองว่าตัวเองมีพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นว่าก้าวร้าวนะคะจากที่เคยดูแลแม่บางทีแบบตวาดผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่
3: ะ
2: เราไม่ต้องเอาอะไรค่ะอย่าง professional caregiverแค่คิดว่าที่ได้รับการอบรมมาแล้วเนี่ยบางทีก็เป็นนะคะหลุดเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า อยากทำมาหากินอยากจะมีรายได้เยอะๆไม่พักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีงานวิจัยว่าแคร์กิเวอร์เนี่ยควรจะได้พักเนาะทำงานไม่ควรติดกันเกิน7วันควรจะได้ไปพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น
3: ซึ่งเราก็ต้องให้ความสำคัญกับผู้ดูแลด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างเลยที่ทำให้เกิดภาวะเครียดได้แล้วมีคนที่เป็นแคร์กิเวอร์แบบเนี้ยแล้วก็เผชิญกับภาวะเครียดจากการดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ส่งผลให้ไปสู่ทั้งภาวะเครียดแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมั้ยคะอาจารย
2: ์มีเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้นมาว่าแคร์กิเวอร์ควรจะมีในเรื่องของประเมินแบบประเมินการดูแลตนเองนะคะบางทีเนี่ยเกิดความเครียดในครอบครัวมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวปัญหาอื่นที่ส่งผลเข้ามาปัญหาในเรื่องของถ้าเป็นแคร์กิเวอร์หนึ่งแหละเราต้องอยู่ดูแลผู้สูงอายุในบ้านโซเชียลเราขาดไหมคะบางทีเราก็ขาดจากสังคม
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขามีงานวิจัยอยู่เรื่องนึงนะคะที่บอกว่าถ้าแคร์กิเวอร์

0: ให้เกิด
1: อื
0: เค
1: ม
0: สหรือว่าแบบนี้เนี่ยในข่าวเนี่ยก
1: อ
0: ็อาจจะความเครียดจากการ
1: อืม
0: ดูแล
1: แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ผู้ที่อยู่ในความดูแลเนี่ยเป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงคําว่ามีภาวะพึ่งพิงคือเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเช่นคนที่สมองเสื่อมภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
0: อื
1: เน
0: ม
1: าะถ้าสมองเสื่อมหนักๆบางทีกิจวัตรประจําวันเขาทําไม่ได้ลืมแม้กระทั่งว่าจะหายใจยังไงจะ
0: อือ
1: ย่างไร
0: ม
1: จะทานข้าวอย่างไร
0: ค่ะ
1: คิดดูสิคะพอถึงอกพอถึงระยะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าระยะซีเวียคือ
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ีความรุนแรงขนาดนั้นแล้วเนี่ยแคร์กิเวอร์นี่จะต้องเหนื่อยมาก
0: ค่ะ
1: ๆในการดูแลคนไข้
0: เราต้องดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้ป่วยที่บ้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเราเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟหรือว่าท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหยุดได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหยุดได้เพราะว่าเขาก็บางทีคือเขาเป็นคนในครอบครัวของเราอย่างเงี้ยค
1: ถ
0: ุ่ ะ
1: ก
0: อา
1: ค
0: จา
1: ่
0: ระ ย์คิดยังไงแล้วเรามีวิธีการรับมือกับปัญหาเบิร์นเอาท์ยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาเบิร์นเอาท์เนี่ยนะคะมันมีทุกคนในที่เป็นแคร์กิเวอร์
0: ค่ะ
1: คิดดูถ้าเราต้องอยู่กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะไปตลอด24ชั่วโมงมันมีอยู่แล้วนะคะนี่การจัดการเบิร์นเอาท์เนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเดี๋ยวนี้มีแบบประเมินเรื่องของภาวะการเบิร์นเอาท์ในผู้ดูแล
0: ค่ะ
1: มีการทำแล้วก็มีเรื่องของการให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ในผู้ดูแลด้วยถ้าจะบอกจะถามเรื่องของการจัดการเลยอาจารย์คิดว่าจัดการในตัวเองก่อนเราต้องมีเซลฟ์อะแวร์เนสก่อนเซลฟ์อะแวร์เนสก็คือความตระหนักในตัวเองก่อนนะคะว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเราเหนื่อยหรือยังเรามีภาวะที่อ่อนล้าไหมนะคะเราควรจะได้ต้องพักไหมเราควรจะต้องจัดสรรเวลาเนาะ
0: ค่ะ
1: มีกิจกรรมในสังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นผู้ดูแลคนเดียว
0: อื
1: ทั้ง
0: ม
1: หมดเลยคงไม่ได้ตล
0: ค
1: อด
0: ่ะ
1: เวลาเลยคงไม่ได้คงจะต้องมีเขาเรียกว่ามี first priority second priority นะคนที่หนึ่งคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับสับเปลี่ยนบ้าง
0: เราต้องประเมินตัวเราเองก่อนว่าเราไหวไหม
1: ใช่
0: กับสิ่งที่เราจะทําต่อไปเรื่อย
1: ใ
0: ๆ
1: ช
0: โดย
1: ่
0: ไม่หยุด
1: ใช่
0: และ
1: ค
0: อย
1: ่
0: ่
1: ะ
0: างนี้ในเรื่องของผู้ป่วยเรื้อรังสมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ดูแลเนี่ยจะต้องเจอกับภาวะอะไรบ้างแล้วอะไรถึงเป็นสัญญาณที่บอกว่าเนี่ยแหละคือคุณอยู่ในภาวะที่กดดันมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่
1: โ
0: ะ
1: อเคค่ะก็คือนะอย่างเช่นนะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนไข้ของอาจารย์เองเนี่ยนะคะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีภาวะโรคไตระยะสุดท้าย
0: ค่ะ
1: ก็ต้องมาฟอกไตที่โรงพยาบาลนะคะ3 ครั้งต่อสัปดาห์
0: อืม
1: ครั้งหนึ่งเนี่ยเนาะก็อย่าก็คือประมาณ1,500 ถึง 2,000ต่อครั้งแล้วก็ต้องฟอกอย่างนั้นอยู่ตลอดชีวิตเนาะผู้ดูแลที่พามาเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุเนาะไปไหนมาไหนก็ลําบากแล้วเป็นโรคไตระยะสุดท้ายด้วย
0: อืม
1: เขาก็มีความเหนื่อยล้านะวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาอยากจะปล่อยแม่เขาละ
0: อืม
1: เขาไม่อยากจะมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเนาะสองการเดินทางการดูแลคือทุกอย่างเลยไงต้องมีภาระทุกสิ่งอย่างนะน้องคิดดูว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฟอกไต3 ครั้งอภิตีให้
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั้
0: ะ
1: งละ1,500ยังไม่รวมค่ายาฉีดเพิ่มความเข้มข้นของเลือดอีกนะที่บอกอย่างนี้คือพี่จบเฉพาะทางโรคไตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย3 ครั้งเนี่ยนะมาต่อ1 สัปดาห์เนี่ยเป็นเวลาไอ้คิดเป็นเงินเท่าไหร่
0: อืม
1: คิดง่ายๆเอา4,000นะคะคิดง่ายๆไป4,000เอา5,000ประมาณเนี่ยเนาะแล้ว1 เดือนเท่าไหร่แล้วค่าเดินทางอีกนะอาหารการกินอีกอะไรเงี้ยเนาะวันหนึ่งเนี่ยลูกก็มาบอกว่าผมไม่ไหวละ
0: อื
1: ผม
0: ม
1: อยากปล่อยแม่ละรู้สึกว่า
0: ไง
1: มัน
0: ได้บ้างคะจา
1: เอ
0: ก
1: อ
0: ก
1: ทำ
0: ร
1: ยังไ
0: ณ
1: ง
0: ี
1: ได้
0: นี
1: บ
0: ้
1: ้างอันนี้ก็คือพอมาเขามาบอกเนาะก็แสดงว่าเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มรู้ตัวละว่าตัวเองเนี่ยเบิร์นแล้วเบิร์นเอาละ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแต่ยังไม่ถึงขนาดอิกนอร์เขาก็
0: อื
1: ไม่
0: ม
1: ใช่ละเลยแล้วกลับไปแล้วแบบไปทําอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่ร้ายอะไรอย่างงี้ยังไม่ขนาดนั้นก็มาปรึกษาแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือกันได้ว่าทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโพลิซีของรัฐบาลเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของการเบิกจ่ายอะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะแบบมาคุยกันซิว่าเปลี่ยนในเรื่องของสิทธิ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อือ ม
1: ืม
0: ค่ะ
1: หรือว่าไปคุยกับคุณหมอเหมือนกับเราก็เป็นคอลลาโบเรเตอร์เนาะในการที่จะแบบประสานความร่วมมือ
0: ค่ะ
1: ว่าเออ ทําอะไรที่จะช่วยเคสนี้ได้บ้างสังคมสงเคราะห์เข้ามาซิมาช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับ multidisciplinary ก็คือสหสาขา

0: วิชาชีพมาร่วมกัน
1: ค่ะ
0: อันไหนที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็เป็นเคสไปเป็นเคส by เคสไป
1: แล้วถ้าพูดถึงความช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยล่ะคะอาจารย์อันนี้
0: กำล
1: ม
0: ั
1: ัง น
0: จะ
1: สา
0: พู
1: ม
0: ด
1: ารถ
0: เล
1: ช่วย
0: ย
1: ยังไงได้บ
0: เ
1: ้
0: พ
1: า
0: ราะ
1: ง
0: ว่าเคยเจอเคส
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ี่แบบเขาไม่มีอุปกรณ์เช่นต้องการออกซิเจนน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ะออกซิเจนเพราะว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งต้องใช้ออกซิเจนนะคะที่มันเป็นระยะ
1: ค่ะ
0: ที่โรคมันท้ายๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาคุยกับพยาบาลที่โรงพยาบาลนะคะหมายถึงว่าก็หน่วยที่ดูแลหน่วยโรคปอดนั่นแหละที่ดูแลแล้วก็เราก็ทราบว่ามันจะมีเรื่องของการช่วยเหลือของตามเทศบาลองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะอปท.อะไรพวกนี้ก็จะมีเรื่องของการช่วยซัพพอร์ตอินสตูเมนต์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆได้นะคะเช่นคนไข้ที่เบดริดเดนน้องรู้จักเบดริดเดน
1: เบ
0: ไหม
1: ลิ
0: ค
1: เด
0: ะ
1: นคืออะ
0: ก
1: ไร
0: ็คือเคสที่ติดเตียง
1: อื
0: ก็คือ
1: ม
0: ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแหละอาจจะเป็นพวกเบดริดเดนก็คือติดเตียงไม่สามารถที่จะดูแลช่วยเหลืออะไรพวกนี้เขาก็ต้องการอุปกรณ์ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็สามารถไปขอเบิกได้จากไปขอความอนุเคราะห์ได้จากองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลอะข่าวสารช่องทางนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะตอนที่ post covid ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเจอว่าผู้สูงอายุถูกทิ้งเอาไว้เพราะว่ามันเรื่องของคอมการคอมมูนิเคตหรือว่าเรื่องของการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราต้องมีเรื่องของการนําอุปกรณ์อะไรเข้ามาใช้ซึ่งก็มีงานวิจัยที่บอกว่ามีการนําอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วยในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการจัดยาอะไรเงี้ยมีเครื่องเตือนเวลาในการรับประทานยาในคนไข้สมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไปดูในอะไรนะไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าอะไรก็จะม
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: อุปกรณ์เรื่องนี้เยอะค่ะ
1: ก็เป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
0: ถู
1: แล
0: ก
1: ้ว
0: ต้อง
1: เพรา
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ่าบางอย่างในสิ่งเล็กๆในชีวิตประจําวันที่เราดูแลผู้สูงอายุอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆอาจจะเป็นแค่เรื่องแบบว่า
0: โอ้ค่ะ
1: กินยาเม็ดสองเม็ด
0: ใช
1: สาม
0: ่
1: เม็ดสิ่งเล็กๆเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดความเครียดได้ในการที่ต้องมาคอยจัดคอยดูคอยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆก็อาจจะส่งผลกระทบให้ไปสู่เรื่องใหญ่อย่างเช่นความเครียดหรือว่าความเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้ก็ได
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: ใช่ไหมคะในบางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าเรารู้สึกอยากพักถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยมันถือเป็นการมีความเซล
0: เข
1: ฟ
0: าเรียก
1: ไ
0: เ
1: ห
0: ซ
1: ม
0: ลฟิชใช่
1: ใช
0: ไหม
1: ่
0: คะ
1: ค่ะแบบเรา
0: เซลฟิช
1: อันนี้
0: vs
1: ไห
0: เ
1: ม
0: ซลฟ์แคร์
1: ใช่
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: ค่
1: ถ
0: ะ
1: ้าเขามีความคิดแบบเนี้ยอาจารย์จะให้คำแนะนำยังไงบ้างอะคะ
0: เราอ่ะเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องมีเรื่องของ activity daily life นะคะก็คือเรื่องของกิจวัตรประจำวันเราต้องมีเวลาส่วนตัวเราต้องมีเวลาไปนู่นไปนี่บ้างอะไรเงี้ยเพื่อรีแลกซ์เนาะบางทีเนี่ยเราไปทุ่มจนเราลืมไปว่ามันก็อาจจะทําให้เราเจ็บป่วยเพราะว่ามีงานวิจัยที่บอกมานะเขาไม่ทราบเลยว่าตัวเองเนี่ยมีโรคจากการที่เขาได้ดูแลมาต่อเนื่องผลสุดท้ายเนี่ยก็คือมาเช็คสุขภาพก็คือมีความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าจะต้องจัดการยังไงนะคะกับคําว่าเซลฟิชและเซลแคร์
1: ค่ะ
0: ก็ต้องประเมินตัวเองให้ได้ก่อนนะว่าณเวลาเนี้ยเรามีเริ่มมีแอนไซตี้มีความวิตกกังวลหรือมีความเครียดหรือยังนะคะแล้วก็หาวิธีการที่จะ management ตัวเองก็คือจัดการกับตัวเองก่อนหรืออาจจะไปคาดเกี่ยวเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องของการเงินในครอบครัวเนาะว่าอาจจะต้องจ้างผู้ดูแลที่เป็น professional จากศูนย์ดูแลมาหรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อมาสลับสับเปลี่ยนอะไรเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่เขาจะสามารถเนาะได้
1: ค่ะปัจจุบันนี้ค่ะสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีหลายคนที่มีปัญหา
0: ค
1: ใน
0: ่ะ
1: เรื่องของเศรษฐกิจในเรื่อง
0: ค
1: ของ
0: ่ะ
1: การเงินซึ่งการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของเงินเข้
0: ใ
1: า
0: ช
1: มา
0: ่
1: เกี่ยวข้องค
0: ใช
1: ่า
0: ่
1: ใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: ค่ะ
1: อาจารย์คิดยังไงกับประเด็นนี้คะในเรื่องของที่ครอบครัวอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่ก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเหมือนกันใช่ไหมคะอาจา
0: ใช
1: รย
0: ่
1: ์
0: ค่ะยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นไปอีกอย่างบางครอบครัวเนี่ยเขาเป็นผู้ดูแลแบบเขาเรียกว่าแซนด์วิชโรที่แบบต้องดูแลทั้ง พ่อแม่แล้วต้องดูแลลูกด้วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แน่นอนเรื่องของการเงินงบประมาณนี่มีความสําคัญมาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของสวัสดิการนะคะเรื่องของพรบการดูแลผู้สูงอายุมีสวัสดิการมีเรื่องของเรื่องสิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงอายุตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นในเรื่องของการกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ต้องเข้าไปดูในช่องทางของกระทรวงพม.ค่ะที่จะเป็นตัวกำหนดนโยบายเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ policy ที่ให้เกี่ยวกับ Pampers นะคะ
1: ค่ะ
0: ตามท้องถิ่นตามอบต.อปท.ค่ะองค์กรปกครองท้องถิ่นก็จะมีการ
1: ค่ะ
0: ให้เขาเรียกว่าสนับสนุนเรื่องของค่าแพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายช่องทางที่จะเข้าไปดูซึ่งสามารถเข้าไปดูได้อย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพม.เนี่ยก็จะดูเรื่องนี้อยู่โดยตรงค่ะถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอเมริกายุโรปเขาก็65ปีเขาอาจจะเตรียมที่จะเกษียณตัวเองแล้วเดินเข้าไปที่โฮมแคร์อะไร
1: ค่ะ
0: ของรัฐบาลได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าอย่างบ้านเรายังไม่ได้การที่จะเข้าไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุที่เป็นของรัฐบาลก็มีความยากเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มีความยากนะ
1: สิ่
0: พ
1: ง
0: ี่
1: นี้
0: ก็
1: ก็ต้องรอ
0: ม
1: ด
0: ั
1: ู
0: นอาจจะต้
1: ไ
0: อ
1: ป
0: งเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการผลักดันในเรื่อ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ของการดูแลตนเองงบประมาณในการดูแลตนเองในวัยเกษียณวัยชราอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญบทบาทของ caregiver เนี่ยมีความสำคัญนะคะมีความสำคัญต่อคนที่อยู่ในความดูแลของเรามากๆนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุหลายท่านที่เกิน60เราถือว่าเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะแต่
1: ค่
0: ท่
1: ะ
0: านก็ยังทำงานแล้วก็มีความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ประเทศอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากให้มีการรณรงค์ตรงนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราดูคนทั้งคนเนี่ยเป็นโฮลิสติกคำว่าเป็นโฮลิสติกก็คือเป็นองค์รวมคนมีทั้งร่างกายคนมีจิตใจคนมีอารมณ์คนมีสังคมแล้วคนมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่นี้คืออย่างเช่นเนี่ยคิดง่ายๆว่าสมมุติว่าเราป่วยมากเลยแต่เราอยากไปทะเลอะไรเงี้ยนะทําไงแบบอย่างมันก็เลยมีเรื่องของการพยาบาลแบบประคับประคองมาเนาะทําอะไรให้มันมีความหมายในวาระสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นเรื่องจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราดูแลคนทั้งคนเนี่ยเราต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้งองค์รวมค่ะ
1: ค่ะ
0: พยาบาลถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นนะเพราะเราเน้นแคร์ริ่งคืออย่างเช่นตัวเองเนี่ยพี่เองเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาที่หนูเครียดสอนนักศึกษานะคะวันนี้กลับไปอ่ะลองสะท้อนคิดตัวเองกลับไปลองรีเฟล็กซีฟตัวเองซิว่าวันนี้มีอะไรที่เราคิดว่าเราทําไม่ดีแล้วเราพยายามที่จะแบบแก้ไขคือต้องให้เขารู้จักสะท้อนคิดการสะท้อนคิดตัวเองแล้วเขาก็จะพอเขาไปทํางานพยาบาลเนี่ยเขาก็จะสะท้อนคิดว่าวันนี้ทําอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ดีกับคนไข้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเนาะเรื่องความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาที่เราไม่อยากให้เกิดนะคะในคนไข้ในพยาบาลกับคนไข้
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะคะแต่สิ่งที่จะบอกเนาะกับพยาบาลหรือว่าแคร์กิเวอร์หรืออะไรก็คือการสะท้อนคิดในตัวเองแหละที่ตอนแรกพี่บอกน้องสมายว่าต้องพยายามที่จะประเมินตัวเองบ่อยๆนั่นก็คือ assessment การสะท้อนคิดก็เป็นการ assessment ตัวเองกันคือประเมินตัวเองว่าวันนี้ทำอะไรหรือพรุ่งนี้อยากจะปรับตัวเองว่ายังไง1วันก็สะท้อนคิดไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอกจากเราวัดผลด้วยตัวเราเองแล้วเนี่ยอาจ
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: รย์มีคำแนะนำหรือว่าอยากแนะนำให้คนทั่วไปเนี่ยค่ะที่อาจารย์บอกว่าทำแบบทดสอบหรือว่าปรึกษานักจิตวิทยาอะไรอย่าง
0: ค
1: เงี้
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ค่ะอาจ
0: ค
1: าร
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ์แนะนำให้พอจะมีเว็บไซต์หรือว่าสถานที่ไหนบ้างไหมคะที่ถ้าสมมติว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะนี้อยากจะลองไปตรวจเช็คดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีหน่วยงานที่ของกรมสุขภาพจิต
1: ค่ะ
0: ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของแบบประเมินต่างๆนะคะแบบประเมินความเครียดนะคะแบบประเมินผู้ดูแลนะคะอันนี้ก็มีแล้วก็จะมีแนวทางในการที่จะแบบช่องทางในการที่จะให้เข้าไปให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปขอปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุก็จะมีประเด็นเรื่องของเกี่ยวกับการดูแลผู้ดูแลอีกทีหนึ่งก็คือการหาวิธีในการดูแลตัวเองเช่นการไปทำกิจกรรมที่ ที่ตัวเองคิดว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หรือว่าทำเรียก complementary therapy บำบัดเสริมเนาะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องนี้
1: นโยบายอะไรบ้างไหมคะที่อาจจะคิดว่าอาจจะยังขาดหรือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรที่จะต้องมีหรือว่าให้ความสำคัญมากกว่านี้ใน
0: นี่เล
1: เร
0: ย
1: ื่อ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ของการดูแล
0: เรื่องเกี่ยวกับพ.ร.บ.สุขภาพข
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะคือตอนนี้เราอะมุ่งเป้าไปที่ดูแลแต่ผู้ป่วยผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราลืมว่าบุคคลสำคัญเนี่ยก็คือผู้ดูแลนี่แหละคือถ้าล้มคนหนึ่งก็คือล้มทั้งบ้านเหมือนที่พี่บอกว่าแซนด์วิชโลอะ
1: ค่ะ
0: ล้มคนหนึ่งคือล้มทั้งบ้านถูกไหมคะลูกจะไปอยู่กับใครพ่อแม่จะทำยังไงใช่ไหมคะนี่แหละค่ะที่บอกว่าเราขาดพ.ร.บ.เรื่องเนี้ยของการให้เขาได้ลางานหรืออะไรบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: หรือให้สิทธิ์ให้สวัสดิการอะไรสําหรับคนที่ดูแลแต่ตอนนี้เราก็ใช้อะไรนะลดภาษีได้ใช่ไหมคะถ้าเรา
1: ค่ะ
0: มีการดูแลผู้สูงอายุใน
1: ผู้
0: ครอ
1: ป
0: บ
1: ่
0: คว ร
1: ย
0: ัว
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยเราก็สามารถลดได้ลดภาษีได้ก็อยากให้เพิ่มตรงนี้แหละค่ะก็คือให้เรื่องของสนับสนุนเรื่องของสวัสดิการหรือพรบที่การลาหยุดหรืออะไรให้มันชัดเจนมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับผู้ดูแลนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวผู้ดูแลด้วยก็ต้องตระหนักนะตระหนักในตัวเอง
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: มีเซลฟ์แอเวร์เนสใช่ว่าถ้าเราต้องดูแลเขาเนี่ยเราต้องดูแลตัวเราให้ดีก่อนเหมือนอย่างน้องสมายขึ้นเครื่องบิ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: อะเห็นไหมคะถ้าเวลาเขาสอนนะแอร์โฮสเตสเขาสอนเขาบอกว่าไงคะให้ออกซิเจนตัวเราก่อน
1: อ๋อ
0: ถูกไหมแล้วค่อยไปให้นะคนที่อยู่ในความดูแลของเราอะไรเหมือนกันค่ะคือถ้าเราดูแลตัวเราได้ดีเนาะเราก็จะดูแลเขาด้วยมันไม่ใช่การเซลฟิชนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นการเซลฟ์แคร์เพื่อที่จะไปทำให้เกิดคุณภาพการดูแล quality of care
1: ค่ะ
0: เซลฟ์แคร์ for quality of care
1: ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่
0: ค่ะ
1: ให้ความรู้
0: ค่ะ
1: น่าสนใจในประเด็นนี้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย
0: ค
1: ์
0: ่ะขอบคุณค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่อยากรับฟังเรื่องราวความรู้ดีๆแบบนี้อีกนะคะสามารถพบกันได้ในรายการ IU Wife นะคะพอดแคสต์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะออกอากาศทุกวันพุธเวลา18 นาฬิกาทาง Facebook PR รามคำแหง University รวมไปถึง YouTube IUพอดแคสต์นะคะแล้วก็ Spotify IU Podcast ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวจะติดตามนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาฝากกันอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงหน้านะคะจะเป็นช่วงของเตือนภัยขยะประเด็นวันนี้มี2ประเด็นทั้งภาคกลางและภาคใต้ค่ะ
3: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
2: เตือนภัยขยายประเด็นนะคะภาคกลางวันนี้เป็นประเด็นมหาดไทยเปิดยุทธการโอเปอเรชั่น90 วันกวาดล้างยาเสพติดด้านคมนาคมยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดค่ะจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ให้เร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนโอเปอเรชั่น90วันผ่านยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30 กันยายน 2569มุ่งเน้นดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันปราบปรามการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้ให้นโยบายดังกล่าวนี้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติทันทีก็ได้สั่งการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มต้นคิกออฟปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันในพื้นที่ของตนเองระหว่างที่1 ถึง 7 กรกฎาคมโดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประกาศสงครามยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันและก็แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและเร่งด่วนในระยะเวลา90วันให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้มีแนวทางดำเนินงาน3ครอบคลุม3มิติหลักมิติแรกคือมิติที่1มิติป้องกันมุ่งเน้นการสร้างรั้วป้องกันที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนชุมชนโดยตั้งเป้าหมายให้สถานศึกษาสถานประกอบการและหมู่บ้านปลอดจากยาเสพติด มีการผลักดันการรับรองพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนสีขาวพร้อมกับเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านกลไกชุมชนและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงจะตั้งเวรยามเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตัดจงจรการแพร่ระบาดตั้งแต่ระดับรากหญ้ามิติที่2มิติการปราบปรามการผนึกกำลังเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเด็ดขาดทั้งบริเวณแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่ตอนในของประเทศผ่านการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลอย่างเข้มข้นควบคู่กับการสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ค้าและให้มีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายและวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระบบราชการที่โปร่งใสมากที่สุดมิติที่3มิติการแก้ไขและบำบัดมุ่งเน้นการบำบัดผู้เสพติดนะคะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเหมาะสมและสมัครใจโดยมีการดำเนินงานนำร่องเร่งด่วนพื้นที่31จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการบำบัดฟื้นฟูตามโครงการ Quick Big Win อย่างเร่งด่วนโดยใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางนำผู้เสพและผู้ติดยาทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามความสมัครใจตลอดจนมีการคัดกรองความรุนแรงของอาการเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเฉพาะทางหรือว่าใช้กลไกชุมชนบำบัดโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทำหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ที่ร้องขอเพื่อให้ผู้ผ่านบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพสังคมได้อย่างปกติสุขนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ายุทธการนี้ถือว่าเป็นการประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดกับยาเสพติดในระยะเวลา3เดือนเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยภาครัฐไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในทุกภารกิจและจะใช้กลไกการติดตามอย่างเข้มงวดกำหนดให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือว่าสอปสจรายงานความคืบหน้าภายในทุกวันที่3ของเดือนเพื่อให้ส่วนกลางสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดและชี้ให้เห็นว่าภาครัฐพร้อมเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซากจากสังคมไทยอีกปัญหาสำคัญก็คือการลักลอบขนยาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งล่าสุดทางการออสเตรเลียจับกุมลูกเรือสายการบินของไทยหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามพร้อมกับสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานทุกหน่วยงานเพื่อที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะเดียวกันซ้ำซึ่งจากว่าข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่เที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายน2519ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะส่วนทางด้านนายพัทรพงศ์ก็กล่าวว่ากปท.ได้เชิญบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรมศุลกากรสำนักงานปปส.และหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวในการอุดช่องโหว่พร้อมกับยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านการบินของประเทศโดยที่ประชุมได้ข้อสรุปให้เร่งดำเนินการมาตรการในระยะสั้นซึ่งการบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับกำหนดบทลงโทษวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือว่ารับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่กพท.กำชับให้สายการบินทุกแห่งใช้มาตรฐานเดียวกันและเกิดการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดนะคะด้าน AOT ก็ยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารและพร้อมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินนะคะและหน่วยงานความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.กรมศุลกากรก็จะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงสำหรับระยะยาวก็จะผลักดันใช้ข้อมูล Passenger Name Recode นะคะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงคัดกรองบุคคลต้องสงสัยอย่างเป็นระบบรวมถึงศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานการตรวจคนเพิ่มเติมโดยการท่าอากาศยานมีแผนนำระบบไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและการตรวจติดตามตรวจสอบนะคะนายพัทรพงศ์แล้วก็ระบุว่าที่ประชุมยืนยันว่าปัจจุบันไทยมีมาตรการตรวจคนลูกเรือตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการท่าอากาศยานนะคะอย่างเข้มงวดที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจยึดและสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าหลายกรณีจะไม่ได้เผยแพร่เป็นข่าวต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันยกเครื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินปิดช่องโหว่ที่อาจจะถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดพร้อมกับบูรณาการข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนานาประเทศว่าระบบการบินของไทยมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในระดับสากลค่ะอีกหนึ่งประเด็นไปติดตามจากภาคใต้นะคะกับคุณรลิชายินดีค่ะ
4: มาเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะวันนี้ในภาคใต้มีประเด็นเรื่องของเกษตรพาณิชย์ค่ะเดินหน้าแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งนะคะควบคู่กับการส่งเสริมบริโภคกุ้งนะคะในประเทศเชื่อมโยงตลาดรับซื้อด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เตรียมที่จะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อที่จะหารือความร่วมมือค่ะในหลายประเด็นที่สำคัญก็คือความมั่นคงชายแดนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงนะคะการเกษตรการค้าสินค้าการเกษตรค่ะอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมแล้วก็พลังงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งก็ทั้งสองประเทศเนี่ยมีแนวโน้มความร่วมมือที่ดีนะคะหลังจากที่มีการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกันนะคะเห็นพ้องที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งก็มีสัญญาณที่ดีค่ะจากการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียนะคะโดยทั้งสองฝ่ายตกลงเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างนะคะแล้วก็สุขอนามัยเพื่อให้การนำเข้าส่งออกกุ้งเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันนะคะส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการดำเนินการมาตรการรองรับผลกระทบเนื่องจากการห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของประเทศไทยโดยใช้กลไกเชื่อมโยงตลาดค่ะแล้วก็รณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะระบายผลผลิตที่เคยตกค้างได้ทั้งหมดนะคะผ่านการจัดโครงการรณรงค์บริโภคกุ้งไทยใน40จังหวัดค่ะก็มีการเชื่อมโยงจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่นะคะในกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสด้วยต้องชมต้องกินกุ้งนะคะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งได้ประมาณ500ตันนะคะก็ช่วยรักษาเสถียรภาพด้านของราคาแล้วก็เพิ่มราคาให้กับเกษตรกรนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งมีการประสานผู้ประกอบการห้องเย็นนะคะรับซื้อเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะเดินทางไปมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้นะคะเตรียมที่จะพูดคุยในเรื่องของชายแดนนะคะความรุนแรงเรื่องของการเกษตรกุ้งปลาขณะนี้นะคะก็ทราบเบื้องต้นว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียนะคะก็มีแนวโน้มที่ดีโดยมีการทำร่างข้อตกลงร่วมกันนะคะในการที่ตนเองเนี่ยได้พบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่รัสเซียนะคะก็ได้มีการตกลงกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะคะก่อนที่ตนเนี่ยจะเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของอาหารฮาลาลค่ะอุตสาหกรรมพลังงานแล้วก็ความมั่นคงชายแดนรวมไปถึงการเกษตรด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงการเดินทางร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียนะคะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย พื่อที่จะพูดคุยค่ะหารือนะคะกรณีที่มาเลเซียมีการแบนกุ้งจากประเทศไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะก็ได้มีการหารือกันแล้วก็ตกลงกันที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกตินะคะก็คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือเนี่ยกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวจะใช้เวลาไม่เกิน30วันสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่ค่ะเพื่อที่จะดูแลมาตรฐานการนำเข้าส่งออกสินค้าในครั้งนี้นะคะก็เชื่อว่าจากนี้เนี่ยประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกตินะคะนอกจากนี้ก็มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูนะคะไปยังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียค่ะก็รับปากนะคะว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็หมูไปยังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วนะคะโดยโฆษกของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีการดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมีการเดินหน้าที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของปัญหาสินค้ากุ้งนะคะให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มาเลเซียนะคะห้ามนำกุ้ง5สายพันธุ์ของประเทศไทยนำเข้านะคะในประเทศมาเลเซียตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้มีผลผลิตตกค้างนะคะประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนค่ะซึ่งยอดจากการส่งออกไปมาเลเซียทั้งปีนะคะอยู่ที่ประมาณ 3,400 ตันนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีกลไกนะคะเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตแล้วก็รณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศนะคะขณะนี้เนี่ยก็ไม่มีผลผลิตตกค้างแล้วนะคะโดยทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด40แห่งทั่วประเทศเนี่ยก็ได้มีการจัดโครงการรณรงค์บริโภคกุ้งนะคะโดยซื้อกุ้งจากเกษตรกรเนี่ยแล้วก็ไปจำหน่ายจังหวัดละ10ตันนะคะก็มีการเชื่อมโยงกุ้งไปขายที่ห้างโมเดิร์นเทรดด้วยนะคะ500ตันแล้วก็มีการประสานกับผู้ประกอบการห้องเย็นรับซื้ออีก 2,000 ตันนะคะก็ทำให้มีประมาณความต้องการกุ้งเนี่ยรวมอยู่ที่ 2,900 ตันนะคะแต่ว่าไม่ได้จบเพียงเท่านี้ยังมีการดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์กุ้งเนี่ยจะคลี่คลายนะคะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคามะพร้าวแกงตกต่ำด้วยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชค่ะสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชุมพรนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประสานนะคะกับโรงงานแปรรูปมะพร้าวแล้วก็ลงในการที่จะรับซื้อนะคะผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงซึ่งเป้าหมาย9ล้านลูกค่ะแล้วก็ยังมีการร่วมมือกันกับโรงงานแปรรูปในประเทศไทยด้วยนะคะให้ซื้อมะพร้าวในประเทศเป็นหลักก่อนนะคะโดยผลผลิตกำลังที่จะออกสู่ตลาดเนี่ยโดยมกราคมถึงพฤษภาคมนะคะมีการนำเข้าลดลงแล้วนะคะลดลง 60% ค่ะแล้วก็กะทิแช่แข็งลดลง 50% ส่วนมะพร้าวน้ำหอมค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่เข้าไปจัดการปัญหานอมินีแล้วก็มีการกดดันราคารับซื้อด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยตกอยู่ที่ลูกละประมาณ12ถึง14บาทซึ่งจากช่วงเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่ประมาณลูกละ3ถึง5บาทเท่านั้นนะคะก็ยังมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำมะพร้าวปลอมด้วยนะคะที่ส่งผลให้การใช้น้ำมะพร้าวแท้เนี่ยลดลงแล้วก็กระทบต่อราคาขายของเกษตรกรด้วยนะคะก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดนะคะในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันค่ะ
5: แล้วก็กลับมาอีกหนึ่งช่วงนะคะนั่นก็คือช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ภาคอีสานของเรานะคะจะพาทุกท่านค่ะไปชิมไปชมทุเรียนภูเขาไฟนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านเลยนะคะมาดูการเปิดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟประจำปี69ชูเป็นสินค้า GI ระดับโลกนะคะดันเกษตรกรและดันการท่องเที่ยวสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินกว่า 3,800 ล้านบาทค่ะ ทางจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569เดินหน้าต่อยอดผลไม้ราชินีของผลไม้และเป็นผลไม้ที่เป็นสินค้า GI ในพื้นที่นะคะผลักอัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะชูนี่คือ GI นะนี่คือเม็ดเงินของเราที่เราจะเชิดชูในจังหวัดศรีสะเกษนะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยและเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากให้กับทางเกษตรกรคาดว่า

0: าจะสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจกว่า 3,894 ล้านบาทนะคะพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ทางเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการสินค้าคุณภาพนะคะสู่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะนี่เป็นบรรยากาศณลานหน้าที่ว่าการอำเภอของทางจังหวัดศรีสะเกษนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะที่สารกลางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะคะนายอนุรัตธรรมประจำจิตค่ะเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษประจำปี2569ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษผู้บริหารภาครัฐและผู้บริหารภาคเอกชนตลอดจนเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะงานนี้นะคะท่านผู้ว่าก็บอกว่าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ดินแดนเกษตรปลอดภัยการค้าการท่องเที่ยวครบวงจรค่ะโดยให้ความสำคัญกับการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของทางจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนะคะที่เป็นที่เลื่องลือเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยจุดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเนี่ยก็คือรสชาติที่หวานมันกลิ่นหอมปานกลางไม่ได้ฉุนมากเนื้อละเอียดเหนียวนุ่มสีเหลืองสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะคะด้านนายสุชาติกรีนทองหลังค่ะเกษตรจังหวัดศรีสะเกษนะก็ออกมาเพิ่มเติมความมั่นใจว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเนี่ยก็ปลูกบนพื้นที่ของทางภูเขาไฟจริงๆที่อุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็แร่ธาตุธรรมชาตินะคะที่อำเภอกันทรรักษ์ขุนหาญและศรีรัตนะทั้ง3อำเภอเนี่ยส่งผลให้มีคุณภาพและอัตลักษณ์ของทุเรียนที่โดดเด่นค่ะและที่สำคัญนะคะในปีนี้ปี69คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดกว่า 20,000 ค่ะคุณผู้ฟัง 27,000 ตันเลยนะคิดว่าเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เยอะทีเดียวค่ะถ้าเป็นเม็ดเงินก็ประมาณ 3,894 ล้านบาทค่ะสำหรับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนะคะก็จะจัดขึ้นในห้วงปลายเดือนนี้แหละนะคะซึ่งภายในงานก็จะมีจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมทั้งสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทางโอท็อปวิสาหกิจชุมชนแล้วก็อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ด้วยค่ะรวมถึงการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและเมนูอาหารจากทางทุเรียนด้วยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการในจังหวัดอย่างทั่วถึงและการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังของทางศรีสะเกษที่จะยกระดับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษสู่การเป็นสินค้าคุณภาพระดับประเทศและระดับสากลควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ค่ะอะล่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ศรีสะเกษนะคะได้ทานแล้วอะไรอย่างไรเราเอามาแชร์ลิงกันหน่อยเนาะแล้วใครที่อยู่ในพื้นที่นอกพื้นที่นะคะก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมาชิมทุเรียนศรีสะเกษกันนะ
1: ทุเรียนศรีสะเกษมาให้เราได้ชมกันนะคะใครอยู่พื้นที่ก็ไปชิมกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนค่ะเท่าทันป้องกันภัยนะคะจบลงแล้วนะคะวันนี้สุกแล้วนะคะกลับบ้านอย่างปลอดภัยกันทุกคนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 14:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
1: ธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: โดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้ร่วมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณตรวจยึดหนังสุกรแช่แข็งเถื่อนกว่า720กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้เข้าตรวจสอบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยบริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพบซากสัตว์ประเภทหนังสุกรแช่แข็งบรรจุในกระสอบจำนวน36กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ720กิโลกรัมมีแหล่งผลิตจากต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ขับขี่พร้อมตรวจยึดของกลางและยานพาหนะไว้ทั้งหมดโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บซากสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดก่อนดำเนินการทำลายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์แผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก รีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทบถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายออที่2ออกกำลังกายออที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกออที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอะไรที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดออที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
10: นี่การคาดการว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาพบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท. ขอนแก่น

0: 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวัณบุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางบานาเดตซีรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเครื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากระเต่าตนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากระมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ๆที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่อนุรักษ์อยู่แล้วก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนที่เอามากินบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกีดกันการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆ นะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวานๆติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเป้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: ทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำและออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

ค่ะและนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพระองค์ฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์แหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเภาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชบัณฑิตานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริบรรณมีพร้อมทีมงานสวทระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายและคุมเข้มมาตรการสนามบินหลังลูกเรือไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นการสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับเป็นการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดจนถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมเร่งอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดตักติดระดับสินรายงาน
1: คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2รายคดีทุจริตงบอุดหนุนวัดและอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในคดีร่ำรวยผิดปกติพร้อมส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
7: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญรวม3เรื่องโดยคดีแรกมีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้แก่วัดสิทธิสามประดิษฐ์จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2558พบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำเอกสารโดยมิชอบก่อนมีการนำเงินส่วนหนึ่งคืนในลักษณะเงินทอนวัด ส่วนคดีที่2มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันต์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปีงบประมาณ2555ถึง2556ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินรวม8ล้านบาทและคดีที่3มีมติชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าร่ำรวยผิดปกติจากการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการปปช.จะส่งรายงานคดีทั้งหมดสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายชวิศาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาน
8: ายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจของโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมอำเภอวชิระบารมีเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังวัดเขาพระเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโครงการคมนาคมร่วมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศวิจิตราจันเข็มสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
9: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: พ่อทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: เที่ยวบ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
11: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความหมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพหมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: พืชสวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด่ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งเจ้าถ้าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
1: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพาหยาว

กันเป็นได้ภายนาผ้าโล่ลืมการก่อนหีดคำสอนบ่คล้องไว้ศีลธรรมสิผ่านเพียนแม่นสิเฮียนภูมิเวทปัญญาสูงทรงแต่คันหลงลืมเข่าเพิ่นเว้าว่าบ่เฮื้องพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพ่อกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 17:10 นนี่ล่ะนะโดยประมาณเลื่อนไปจนฮอด 18:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 นะครับโดยดีเจแดงครับกิจชัยสงครามนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆมาพูดคุยให้พี่น้องได้ฟังกัน นะมาพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนี่ล่ะเนาะผู้สนับสนุนรายการสนับสนุนเจ้าของเองนี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์ดีเจแดงเองเนาะก็ขอบคุณหลายๆผู้หลายๆคนนะครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับสร้างสื่อผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงกับดีเจแดงเปิดโทษเข้ามาสร้างสื่อผงแดงนะครับท่านผงแดงกับผงแดงผงแดงกาดำนะท่านเพราะว่ากาแดงมันว่ามีได้มันก็เลยเอิ้นว่าผงแดงกาเอิ้นผงแดงกาดำแต่จริงสื่อเป็นผงดำกาแดงนะพี่น้องได้เนาะครับอีกเรื่องนึงอันพี่น้องโทรมาสั่งของดีเจแดงนะเวลาดีเจแดงบอกว่าเอาขอซื้อที่อยู่แน่พี่น้องมักสิบอกว่าอันยุคุ้มวัดนี่แม้มันทรงเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางพี่น้องแล้วผู้ส่งของน่ะเป็นบริษัทแฟลตเขาสิมีรถแล่นไกลหมู่บ้านพี่น้องเคยเห็นรถส่งของแล่นเข้าไปได้หมู่บ้านนั่นน่ะสิมาบอกอันดีเจแดงอันย่ามาส่งนั่นนั่นแหละเขาคุ้มนั่นเด้อคุ้มเนี่ยนี่เด้ออยู่มันว่านั่นเนี่ยมันบองสัมภาระเขาก็สิแล่นไปเขาสิโทรหาคันบ่อยู่บ้านเขาสิแล่นไกลเลยนะรถส่งของเขาบ่ถาพร้อมเด้นะผู้ใดสั่งของแล้วบ่อยู่บ้านให้ฝากเงินไว้กับผู้ใดก็ได้อยู่ตารางเฮือนเจ้าของหรือว่าข้างเฮือนเจ้าของฝากเงินไว้แล้วซุ่มส่งของเขาสิได้เอาของไปส่งเขาสิได้เอาเงินแล้วเขาก็สิไปนะนะรับสายเขาแน่วิธีส่งของบริษัทส่งของขึ้นหนึ่งสิโทรหาขันโทรหาแล้วบ่รับสายเขาบ่ส่งเลยพี่น้องจำไว้เด้อของน่ะนะเวลาสั่งของน่ะเขาไปส่งของกันโทรไปแล้วบ่มีคนรับเขาแลนไกลเลยเด้เพราะว่าเสียเวลาเขาอันนี้ชี้แจงนะเวลาสั่งของน่ะนะพี่น้องสิได้เข้าใจวิธีส่งของเขารถแลนไกลเขาเขียวเวลาเขา ช่วงแรกครับผมก็ฝากความปรารถนาดีเป็นห่วงให้กับสุภสุคนที่ใช้รถไซล่าขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยสุภสุคนเด้อเดินทางเมื่อบ่ายเมื่อซองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนฟ้าฝนไปต่างจังหวัดไปอำเภอใดกับมันตรวจเช็คที่ปัดน้ำฝนเจ้าของเช็คดีๆให้มันสะอาดสะอ้านให้มันปัดมอนให้มันหลอน แล้วก็ถ้าให้ดีไปหาวัสดุอย่างผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาทากระจกแล้วน้ำบ่กอกระจกนั่นพี่น้องอันนั้นสุดยอดดีเจแดงสร้างมาใส่ร่องเบิงมันก็ดีขึ้นกันเวลาฝนตกว่ามีน้ำกอกระจกเฮ็ดให้ทัศนวิสัยในการขับขี่มันดีขึ้นอันนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเนี่ยผู้ใดใส่รถเซล่านะก็ลองหามาทาเบิงทาแล้วน้ำบ่กอกระจกดีมากกากส่วนว่าพี่น้องอยู่น้ำทงน้ำทากะว่าเป็นยังก็เอาที่พ่อสิปลอดภัยจากของนั่นแหละกับเบิ้งแย่งเอาเนาะเพราะว่าเรื่องรถเรื่องล่าโอ้เห็นข่าวแล้วก็ใจสะเทือนเนาะรถเด็กน้อยตำผ่าจังสิเนาะก็เป็นไปตามกรรมน่ะเนาะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมนะครับมื้อนี้เอาเรื่องหยังมาคุยกับพี่น้องทั้งบ้านให้ฟังกันช่วงนี้เฮ็ดไทเฮ็ดนากันนะครับก็อยากเว้าเรื่องการเกษตรนี่แหละเฮ็ดนามันกับพี่น้องหลายคนบอกว่าเห็ดหน้ามันก็บ่รวยย้อนดอกดีเจแดงเอ้ยว่าสั่นเห็ดหน้ามันบ่รวยย้อนเห็ดบ่ถือได้พี่น้องคือทุกอาชีพนะดีเจแดงบอกตลอดทุกอาชีพมันมีคนที่เห็ดแล้วหางมีมาแล้วมันมีคนที่เห็ดแล้วบ่หางบ่มีดอกนะทุกอาชีพเด้มันบ่แม่นว่าไปแสวงหาว่าจะทำอะไรถึงจะรวยแต่มันคือว่าทำอย่างไรถึงจะรวยนั่นแหละพี่น้องเห็ดจังไหนมันจะคอยได้เงินหลายเฮ็ดจังได๋มันจะคอยได้กำไรหลายที่สุดมันบ่แม่นว่าไปเฮ็ดอีหยังมันจังคอยสิได้กำไรหลายไปเฮ็ดอีหยังมันจังคอยสิได้เงินหลายมันบ่แม่นเด้คันว่าคันคำตอบมันคือไปเฮ็ดอีหยังดีมันจังคอยสิได้เงินหลายเนี่ยคันคนเขาฮู้ปั๊บเนี่ยเขาสิแฮ่ไปเฮ็ดเหมือนบ้านเหมือนเมืองเลยเด้คันดีเจแดงฮู้ดีเจแดงก็สิไปเฮ็ดคือกันเด้คันฮู้ว่ามีอาชีพที่ว่าไปเฮ็ดแล้วหางนี่เนี่ยมีสุคนว่าต้องไปเฮ็ดอาชีพนี่ดีเจแดงก็สิไปเลยเด้ตาขายยาบ้ายังบ่มีเลยผู้ขายยาบ้ามันมีผู้รวยกับผู้ทุกข์อยู่ในขายยาบ้าก็ได้เพราะว่าเฮ็ดยาบ้าตัวมันก็ค่อยรวยมาผู้ขายยาบ้าผู้ลองคนก็ทุกข์แปดตายติดคุกพร้อมเห็นบ่
ผู้เราก็ถือขาทิมจังอย่างเพราะนั้นความลับของการประกอบอาชีพมันคือการทำอย่างไรพี่น้องเฮ็ดจังใดปลูกบ้านสำปะหลังมา20ปีแล้ว30ปีแล้วผู้ลงคนบ่พอสิได้หยังดอกมันกันอยู่ซ้ำนั่นน่ะดินมันบ่ดีดินมันจืดมันก็ได้อยู่3ตันเท่านั้นล่ะไห้นึงอ่ะ4ตันยังเก่งบัดว่ามันก็สิได้แต่3ตันกับ4ตันอยู่หั่นติมันก็ได้3ตันกับ4ตันอยู่หั่นแล้วครับพี่น้องคันพี่น้องปลูกทาเก่าอ่ะฝนตกมากกันไปเฮ็ดคือเก่ามั้ยไถคือเก่ายกล่องคือเก่าใส่ดูกมั่นพันเก่าเฮ็ดคือเก่าใส่ปุ๋ยทอเก่าทุกอย่างเหมือนเดิมเมื่อถอนขึ้นมามันก็ได้ทอเก่าแต่ละเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดคือเก่าเด้เพราะนั่นคือทำอย่างไรการเฮ็ดจังใดนั่นแหละคือคำตอบของการของการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมนะเฮ็ดอันเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนั่นแหละก็เฮ็ดรอดเฮ็ดให้มันเก่งอ่ะเฮ็ดให้มันคักมันแน่เฮ็ดให้มันสุดยอดในโจกโลฟ้าคันว่าเลือกปลูกตะไคร้ต้องไม่ใหญ่คดไม่ใหญ่อันนี้แล้วปลูกตะไคร้เก่งปลูกตะไคร้จะมีกันซื้อรถเบนซ์จังซี่แล้วรวยครับปลูกตะไคร้เนี่ยบ่าปลูกตะไคร้มันคือสิได้เงินหลายครับแต่หลายต้นเนาะเพิ่นเฮ็ดเก่งเพิ่นปลูกหลายแล้วเพิ่นมีตลาดหลายตลาดแน่นอนคือตลาดสมมติปลูกโง่ไปเลยตะไคร้นะเมื่อ10ปีก่อนดีเจแดงเคยไปศึกษาดูงานทางภาคเหนือเขาเจ้าปลูกตะไคร้เป็นร้อยๆไร่ที่พี่น้องอยู่ภาคเหนือนะป๊าดเอาไปใส่พริกแกงจังได๋มันจังได๋สิใส่คักใส่แดดแต่มันไปเบิ่งแล้วมันบ่แม่นเขาเจ้าไปตัดเอาตะไบมันมาเอาตะไบตะไคร้มาตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เก็บแพ็คใส่ถุงส่งขายมันมีผู้รับซื้อใบตะไคร้จังซี่มั้ยเฮาก็สิบ่ฮู้หรอกมันซื้อไปหยังจังซี่นะแต่มันมีคือกันมันมีกันแล้วกันล่ะตลาดรับซื้อใบตะไคร้จังซี่ตลาดรับซื้อหัวตะไคร้จังซี่ก็มีปลูกตะไคร้เสร็จแล้วมันเอาตะไคร้มาซอยหัวตะไคร้มาซอยๆแล้วก็ตากแดดแห้งจังซี่มันมีมื้อนี้เฮาอาจสิบอกมันบ่เห็นน่ะมันมีอยู่ไสคืออยู่ข้างบ้านมันบ่มีหรอกพี่น้องอยู่ข้างเฮือนเฮามันมีหยังมันคือกันมาสู่หลังนั่นล่ะอยู่ข้างบ้านกันแก้ใส่กับแง่ขัวมันก็คือกันเหมือนกันล่ะอยู่ออมแอมน่ะมันก็คล้ายกันมันสู่อย่างล่ะมันสิเห็นก็ต่อเมื่อเฮามองหาน่ะมันสิเห็นก็ต่อเมื่อเฮาขี่รถนําหาเฮาเพ่งหาเฮาสิเห็นทันทีเหลียวหาหยังเห็นอันนั้นรถคือค่ําค่ํานึงเขาบอกว่าเราจะเห็นโลกภายนอกตามโลกภายในที่เราเป็นเฮาสิเห็นตามสิ่งที่เฮาเป็นข้างในเฮาคิดอีหยังคิดอีหยังเฮาเป็นจังได๋อยู่โลกภายในเฮาเฮาคุ้นคิดเรื่องอีหยังเฮาสิเห็นข้างนอกเป็นจังซั่นเลยมีรถบัส ผ้าคณะทั่ว ไปไหว้พระธาตุพนมอันนี้นิทานรถบัสผ้าบุคลากรไปขึ้นรถไปเที่ยวพระธาตุพนมผ้าคนขอนแก่นนี่ล่ะรถบัสไปเสร็จแล้วก็เอ้าถวายเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเสร็จแล้วขากลับก็เฉลิมฉลองกินเหล้าเมายากันมาระหว่างทางบ่มีห้องน้ําจอดลงไปเหี่ยวข้างทางลงไปปั๊บนะครับ ผู้แรกนะครับยกไปยืนเหี่ยวข้างทาง

ยืนเงียวอยู่คือกันนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ยืนเงียวคือกันไม้นี่เป็นไม้คุ้มครองด้วยเนี่ยมันว่าเด้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นว่าอันนี้นิทานเก่าสมัยเขาห้ามตัดด้วยเนี่ยผู้ใดตัดต้องโทษด้วยเนี่ยจำคุกด้วยเนี่ยเป็นไม้สงวนด้วยเนี่ยมันว่าไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้เด้นยับไปไม่ยายสมอ่อนพ่อยายสมแล้วพ่อยายสมก็ยืนเงียวจนคือกันแล้วพ่อยายสมก็ได้ปาดกงย่างมาคือใหญ่ครับแต่เอาขวานมาบากเอาไฟต่ำสิบริเวณดำย่างมือละ 3-4 ปีผุนเตะพวดอ่ะเห็นปะมันเหลียวเห็นคนระยะได้ประกันโกกย่างคือกันได้ดันอ่ะมันโกกย่างอยู่ต่อหน้าคือกันแต่ว่าคนมันเห็นมันคือกันเอาด้านคือกันมือนี่คือกันอาชีพยังก็ตามนะครับเขาอยากเป็นอีหยังก็ตามมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาคิดอยู่ภายในใจเขานี่แหละเขาคิดก่อนแล้วเขาสิเห็นแล้วโลกภายนอกก็สิเป็นตามที่เขาคิดนั่นแหละคิดให้มันดีก่อนในใจเขาเนี่ยเนาะเพราะด้านอาชีพคือกันการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเฮ็ดอาชีพเรื่องการเงื่อนการค้ำการเรื่องจากการปรับจูนทัศนคติความคิดในหัวเจ้าของก่อนเนาะยังปลูกเข่าเนี่ยตอนเนี้ยปลูกจังไหนมันสิห่างสิมีเนาะมันก็มีคนปลูกเข่าแล้วรวยนะพี่น้องดีเจได้ก็เห็นมาหลายแล้วคนปลูกเข่ารวยมันเป็นวาทกรรมทางสื่อสารมวลชนบอกว่าโอ้ยคนรวยคือต้องแก่ลงสีกระแมนต้องแก่ลงสีรวยอีหลีอันบ่รวยก็บ่มีเงินมาซื้อเขาละว่าติมันคือภาพภายนอกเด้ต้องแก่ลงสีผู้ลังคนก็อักเลือดตายกันนี้เด้พี่น้องต้องแก่ลงสีต้องกู้แบงค์มาเด้กู้ธนาคารมาเด้บริหารดอกเบี้ยเป็นมือเป็นมือเป็นเว้นเด้ซื้อเขามือนี่สิแก่ไปขายสุพรรณนี่มันต้องขนไปนี่ใส่ค่าขนส่งเท่าใดน้ำหนักมันสิหายไปเท่าใดวันปัดคำวันดีเครื่องคิดเลขพับปัญญังเด้ร้านรับซื้อกันเลยอันนั้นก็เวียกไผเวียกมันคือกันเราแต่ว่าโตเกษตรกรอ้อยต้อยที่ว่าไถวานไอ้ปุ๋ยแล้วก็เกี่ยวเขาเอาเขาไปขายเนี่ยรวยนี่มีบ่มีนะครับเป็นเกษตรกรแห่งชาติพร้อมเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติคนสุพรรณบุรีเบาเหลืองเพิ่นดูก็อย่างจําบ่จําซื้อเพิ่นจักเทื่อบ่ยังอีหยังบ่นามสกุลคือน่ะเกิดใหม่ทางการเมืองพมพันธ์เป็นคุณพมพันธ์แล้วปลูกเขาแล้วเรารวยแหมแล้วบอกว่าผู้ใดปลูกเขาบ่รวยผู้ใดเฮ็ดผิดแล้วอ่ะถ้าทำถูกทำเป็นทำถูกวิธีแต่มันรวยหมดนั่นแหละปลูกข้าวน่ะเราเก่งก็คืออย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตลองเบิ่งเนาะนักวิชาการเพิ่นก็ส่งเสริมว่าคันอยากมีกําไรหลายกว่าการปลูกเขาปกติถ้าก็ต้องหันกลับมาเปลี่ยนวิธีน่ะบ่เป็นเปลี่ยนเป้าหมายบ่แม่นว่าเป็นเปลี่ยนแนวเฮ็ดน่ะเปลี่ยนวิธีเฮ็ดก็คือไม่ใช่ทำอะไรเป็นทำอย่างไรเมื่อนี้โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศเนาะภาคการเกษตรมันก็กลายเรียกว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งที่โลกกำลังจับตาเบิ่งว่าภาคการเกษตรนี่โตปัญหาบ่ภาคการเกษตรนี่คือโตปัญหาเฮ็ดให้เกิดโลกร้อนเด้แต่ว่าภาพจำของคนสุขคนก็คือว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั่นแหละโรงงานอุตสาหกรรมนั่นแหละแต่ว่าการเกษตรก็ปล่อยคักกาดคือกันนี่คือดองปล่อยโตปัญหาที่เฮ็ดเกิดอันโลกร้อนเนี่ยคือภาคการเกษตรเฮานี่ปล่อยก๊าซมีเทนเด้หน้าเขาพี่น้องเกษตรกรนี่ครับปล่อยก๊าซมีเทนมหาศาลเลยเนาะก็ให้เกิดสภาวะเลือดกระจกทั้งฟ้านั่นแหละเนาะโลกเฮาก็ฮ้อนขึ้นฮ้อนขึ้นก็ย้อนเฮาไถไถหน้าไถหดหมากเสี้ยงมันก็เกิดก๊าซมีเทน มันก็ลอยขึ้นไปทั้งฟ้าพระอาชีพทําหน้านี่เลยกลายเป็นจำเลื่อยในประเทศนี้นักวิชาการก็เล่มว่างไว้เฮ็ดจังไหนสิซอยพี่น้องว่ามันสิซอยพี่น้องหรือซอยโลกนี่ล่ะก็ซอยพี่น้องนับด้วยกันเพื่อให้พี่น้องสามารถที่จะมีเงินขึ้นมันเลยเกิดแนวคิดเรื่องการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำพี่น้องเคยได้ยินป่ะปลูกข้าวคาร์บอนต่ำข้าวคาร์บอนต่ำตอนนี้มันกำลังเป็นที่สนใจมันบ่เพียงแค่มันสิซอยเรื่องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเด้มันยังซอยลดต้นทุนนี่ที่สำคัญคือลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็สร้างโอกาสทางการตลาดไม่ไหมให้กับพี่น้องเกษตรกรพร้อมเด้นะในอนาคตเพิ่นบอกว่าถ้าผู้ใดประเฮ็ดเรื่องเขาอันค่าบอนต่ํานี่ก็สิสามารถลืมตาอาปากได้เพิ่นว่าเกษตรกรหลายคนนะครับที่เขียวเขตภาคกลางประเทศน้ําหลอกภาคอีสานก็มีขอแก้นก็มีเนาะก็คือ ไปซอยในเรื่องการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยเขาเรียกว่ายกระดับนาคาร์บอนต่ําใส่ระบบเลเซอร์ใส่ระบบโดรนเขาก็ซอยจุดเริ่มต้นของการเฮ็ดนาคาร์บอนต่ำก็คือการเตรียมแปลงนาให้มีความพร้อมพี่น้องโดยใช้เทคโนโลยีปรับระดับพื้นที่นาโดยเลเซอร์พูดอ่ะเลเซอร์ก็จะไปคิดว่ามันแพงเลยพี่น้องมันก็สีเลเซอร์ประมาณนั้น สั่งก็สั่งเขาใส่นี่ล่ะยาสะเผาโอ้ยเลเซอร์คือขึ้นยากยากขึ้นกันขึ้นมันยากลวด
เนาะให้รับไปก่อนรับไปก่อนเสร็จแล้วค่อยสอบ

ปรับระดับพื้นนาด้วยเลเซอร์สมัยก่อนพี่น้องเกษตรกรไปกู้ธนาคารก่อนกู้เงินเนี่ยสิไปปรับหน้าได้เงินไปปรับหน้ากับใส่ตาเซอร์นี่แหละครับรถไถกาเอานี่แหละได้แน่บ่ได้แน่แต่ว่ากับหน้าสมือนี่ก็งามแต่ว่าคันสิเอาแบบนาคาร์บอนต่ำอีหลีเนี่ยเขาต้องปรับแบบต้องใส่เหมือนเลเซอร์เหมือนปูกับเบื้องเนี่ยต้องบ่มีสูงบ่มีต่ำเลยต้องเนี๊ยบสวยทอกันก็คือเอาเลเซอร์จับนั่นแหละนะเตรียมแปลงนาให้มีความพร้อมนะเฮ็ดให้พื้นหน้ามันเรียบเสมอกันเมื่อแปลงมันสิเฮ็ดมันให้เกิดผลอย่างน้ำมันกระจายโตได้ทั่วถึงนะลดการสูญเสียน้ำเนาะสูญเสียน้ำอย่างมองได้มันต่ำมันน้ำไปขังอยู่หลายโพดมองได้ยวน ซึ่งโน่นเนี่ยประมาณนึงบ่มีน้ำจ่อยบ่ล่ะปัญหาเรื่องว่าจะพืชกับสิหน่อยโลกขันผู้ใดสามารถปรับที่หน้าจากของให้มันทอการคืบอันพื้นเฮียนปูกระเบื้องได้เนี่ยคือเพิ่นบอกว่าจากเดิมเนี่ยเกษตรกรสูบน้ำเขาหน้าสมมติขันสูบน้ำเขาหน้าจากสามมือสามขึ้นมันจะคอยพ่อสี่เห็นหน้าได้แต่สมมติเนี่ยไว้หนึ่งมือหนึ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยพอหน้ามันทอกันเหมือนมันเลยมันจะเป็นต้องใส่น้ำหลายอุบาทอุพโลสาเหตุที่ต้องใส่น้ำหลายในการเห็นหน้าเห็นหน้าสมมติเนี่ยคือหน้ามันพอทอกันนั่นแหละน้ำบ่ทอกันเฮาเลยต้องเอาน้ำใส่เข้าไปให้มันถ่วงให้มันสุกอันสมมุติหน้าแปลงนึงพื้นที่ขนาด1ไร่ไห่นึงเนี่ยเอ้านี่เฮาเลยต้องเอาน้ำใส่หลายมหัศจรรย์เพราะว่ายังต้องการให้น้ำถ่วงหมดแปลงสมมุติใส่น้ำไป100,000ลิตรจังค่อยสิถ่วงหมดแปลงแต่คันเฮาปรับให้มันทอกันคือพื้นเฮียนพื้นกระเบื้องเนี่ยมันอาจสิใส่น้ำแค่ 20,000 ลิตรก็ได้เพราะว่ามันบ่มีจุดสูงจุดต่ำมันสิถ่วงทั่วแปลงนี่แหละลักษณะของว่าการเฮ็ดพื้นที่หน้าให้มันทอกันนะซึ่งมันได้ผลดีเป็นอย่างมากเกษตรกรทางภาคกลางเพิ่นใส่กันนะเขาเรียกว่าเอาเทคโนโลยีเลเซอร์มาซอยอีกโตนึงที่สิมาซอยลดต้นทุนได้อย่างชัดเจนที่เห็นบ่ชัดเจนคือการเอาโดรนวานเมล็ดพันธุ์โดรนวานเมล็ดพันธุ์ครับบ่ใส่ถังสะพายหลังยางวานเขาเรียกว่ามันซอยให้การกระจายเมล็ดพันธุ์สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงจากเดิมที่เขาจะใส่เมล็ดพันธุ์ประมาณ40-50กิโลต่อไร่มันก็สามารถลดลงเหลือแค่ประมาณ15โลถึง20กิโลต่อไร่อันนี้ก็คือประหยัดเหลือเมล็ดพันธุ์ไปค่าต้นทุนเมล็ดพันธุ์ว่าพันธุ์เขาปลูกมันแพงอัศจรรย์เห็นบ่คันเฮาประหยัดไปได้ให้นึงจักเท่าไหร่ล่ะจัก20โลมันก็เป็นเงินหลายบาทเด้ผู้ใดปลูก10ไร่ก็ได้200โล200โลก็เข้า4ก็เข้าจักเข้าสอบ6ก็สอบพุ่นเห็นบ่เพราะนั้นก็สิช่วยลดต้นทุนการผลิตให้พี่น้องเกษตรกรลดไปได้ลดต้นทุนการหว่านข้าวจากเดิมประมาณสมมติเฮาว่าจากเดิมอาสิมีต้นทุนอยู่ประมาณ500บาทต่อไร่อาจจะเหลือแค่250บาทหรือ300บาทต่อไร่ยักษ์เสียเนาะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแรงงานและก็ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้เป็นอย่างดีคือ ปัญหาการมองเรื่องต้นทุนเนี่ยพี่น้องสิมองจังซี่ สิมองว่าขันเอาขันจ้างโคตรมะยางบ้านเนี่ยมันเหมือนแค่เหมือนมือเขาเอาน้ํา400จังซี่นะแต่ขันเอาโดรนมาเฮ็ดเนี่ยโอ้ย10ไร่มันเอาน้ำพันหนึ่งหมดว่ะคือขันสิไปว่างว่าพันหนึ่งกับ400มันแมนนะครับแต่พี่ต้องไปว่องเรื่องประสิทธิภาพนั่นนะประสิทธิภาพแล้วก็ไปว่องเรื่องต้นทุนขันเอาคนว่ามันประหยัดค่าแรงอะจริงอะแต่ว่าค่าต้นทุนหรือเมล็ดพันธุ์มันแพงอะค่าน้ำมันที่ทุกอย่างอะแพงคิดตัวเฉลี่ยสายขวาไปกลับมันอาจสิเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดเข้าใจผิดความรู้สึกว่าเป็นแฟกต์ว่าเป็นความจริงว่านั่นก็ล่องเปิดใจว่าเอ๊ะลอกเหมือนกันนะใส่เทคโนโลยีเข้ามาหัวใจสำคัญของการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำก็คือการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งอันนี้มาอีกคำหนึ่งพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินเปียกสลับแห้งนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการปล่อยไห่หน้ามันแห้งเป็นช่วงๆนะพี่น้องแทนการขังน้ำไว้ตลอดฤดูการเพาะปลูกอันนี้นี่ผู้รับคนฟังดีเจแดงเสียแล้วหน้าผมเป็นชนประธานสิเฮ็ดได้ติหรืออันนี้เว้ากรณีผู้มีชนประธานหน้าผมมีชนประธานมาสิเฮ็ดได้เว้ากรณีผู้อยากเฮ็ดจักงานนึงจังซี่เฮ็ดงานนึงมันควบคุมได้อยู่มีน้ำบาดาลพอสิใส่ได้อยู่บ่ได้เฮ็ดหลายเฮ็ดพอกินเจ้าของเนี่ยวิธีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดอันนี้เขาก็ใส่แล้วเห็นผลชัดเจนว่ามันซอยลดการเกิดก๊าซมีเทนเป้าหมายคือลดการเกิดก๊าซมีเทนได้พี่น้องเนาะซึ่งมันสิเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มันมีน้ำขังโดนนั่นไหมพี่น้องคือน้ำขังตลอดอ่ะมันสิเกิดปุดปัดพี่น้องเคยสังเกตอยู่มั้งน้ำไผ่หน้าเฮาน่ะมันสิปุดขึ้นมาอันนั้นคือน้ำขังตลอดแต่ว่าคันเฮาปล่อยให้มันแห้งแน่น่ะแห้งแบบบ่มีน้ำขังเลยเนาะอันนั้นสิลดการเกิดการมีเทนได้มหาศาลเนาะแล้วก็มีเทคนิค
าจารย์ก็มีเทคนิคเรื่องการใส่ท่อวัดระดับน้ำการลดระดับน้ำเพราะมันลดแบบว่าวัดได้ก็จะเสียท่อพีวีซีขนาด4นิ้วนะครับเสียบเลือกลงไปในดินประมาณฟุตหนึ่งแล้วจบขีดดินในท่อพีวีซีออกเพื่อที่สังเกตความชื้นระดับดินเอามือแย่เบิ่งว่ามันแห้งบ่ข้างล่างกันข้างล่างมันแห้งแสดงว่าอันตรายแล้วก็จะค่อยเติมน้ำจังซี่เพื่อสิมันเป็นการประหยัดน้ำเขาเรียกว่าเป็นการติดตั้งท่อวัดระดับน้ำฝังลงไปในดินเนาะเพื่อสามารถเรียกว่าดูแลความชื้นได้ฝังลงไปวัดต้องเลือกแบบพี่น้องแจ็ค30เส้นเป็นบรรทัดหนึ่งเนี่ยก็สามารถเบิ่งได้ละเบิ่งระดับน้ำได้แล้วคือขันน้ำในท่อมันแห้งลงไปเท่ากับสิสังเกตเห็นได้หรอกว่าน้ำในดินมันกำลังสิแห้งเพราะว่าเท่ากับสิเบิ่งจากท่อพีวีซีเอาเนาะนาดินมันแห้งก็จริงอยู่เด้แต่ว่าระดับน้ำในที่นาเรามันยังบ่เป็นอันตรายต่อต้นเขาต้นเขายังไม่หาน้ำหาทาได้อยู่เนาะบ่ต้องไปย่านเขาตายเนาะ คือเขานะ อันนี้เสริมอีกได้นึงเขานี่จริงๆแล้วมันเป็นพืชทนน้ำท่วมเด้พี่น้องมันบ่เป็นพืชน้ำเด้เขาเนี่ยเนาะสายพันธุ์เนี่ยก็คือพืชทนน้ำเนี่ยทนน้ำท่วมพื้นดินระบบการเจริญเติบโตเพิ่นยังเติบโตได้แต่ว่าขันน้ำบ่ท่วมเนี่ยเพิ่นยังสิงามคักงามแน่ให้ดินมันให้แดดซ่องถึงดินน่ะบ่ให้มีน้ำอยู่พื้นดินแต่ว่าให้มันเปียกขันนึกภาพก็คือหดน้ำผักกาดเนี่ยบ่ให้มันขาดน้ำละเขาเนี่ยแต่ว่าให้มันมีน้ำใส่ตลอดเหมือนเฮาให้น้ำเหมือนน้ำผักกาดขันผู้ใดเฮ็ดหน้าขันผู้ใดเฮ็ดหน้าแบบใส่ทอสปริงเกอร์ฉีดพ่นให้น้ำเช้าเย็นเนี่ยว่าไอ้เขาแห่งสีงามครับเป็นยังคือการว่าเขาแห่งสีงามเพราะว่าเขานี่ครับเพิ่นสิแตกกอได้ดีเพิ่นสีงามดีครับขันบ่มีน้ำขังพี่น้องลองสังเกตเขาอยู่อันคันแท้หน้าบางทีน่ะแตกกอพะยะออกมา50 60ห่วงเป็น100ห่วงก็มีอยู่คันแท้หน้านั่นถึงโพดนั่นงามครับอัศจรรย์เด็ดกันขันเขาบ่ถึงนั่นน้ำท่วมแต่ว่าขันแห่งแรกก็ตายก็คือให้ดินชุ่มมีน้ำข้าวจะเจริญเติบโตอย่างดีมากเลยพี่น้องลองเห็ดหน้าแห้งเมืองเตี้ยแล้วลองเห็ดหน้าแบบโหดคือผักกาดเนี่ยน้ำผักซี่เนี่ยว่ามีน้ำขังได้น้ำผักแล้วก็โหดซ้ำนั่นละเขากับสีงามอัศจรรย์กลับไปดูแลว่าจะเปิดเอาว่าจะเปิดสิเกิดกับใส่เทคนิคเอาแล้วให้เขาคุ้มก่อนจะค่อยลดน้ำเขามันเกิดแล้วมันคุ้มได้แล้วปุ๊บก็ลดปริมาณน้ำลงเขากับสิแตกกอได้ดีเนาะช่วงสำคัญก็คือช่วงแรก ช่วงเขาอายุประมาณ10 หมื่นถึง 12 หมื่นเนี่ยครับเขาก็เติมน้ำเพื่อรักษาความชื้นนะแล้วก็ปล่อยให้หน้าแห้งช่วงที่สองเขาประมาณ40 หมื่นปล่อยมันแห้งปล่อยมันแห้งพอกเลย41 หมื่นก็เติมน้ำอีกเช่นนึงแล้วก็ปล่อยให้แห้งอีกตามธรรมชาติส่วนสุดท้ายพอเขาเริ่มสิออกห่วงอายุประมาณจัก50-60 หมื่นเขาก็เติมน้ำอีกเที่ยวสุดท้ายนะก่อนสิปล่อยให้เขามันออกห่วงพอถึงระยะเก็บเกี่ยวเนาะส่วนรายละเอียดพี่น้องก็ไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากเห็นหน้าแบบเปียกสารพัดแห้งเพื่อลดคาร์บอนลดแล้วพี่น้องสิได้ยังมันได้อย่างล่ะลดคาร์บอนโอ้ได้ซอยโลกแล้วซอยโลกร้อนแล้วอีกอย่างนึงก็คือเกษตรกรครับที่เฮ็ดระบบนี่ครับมันมีผลกำไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ได้สมมุติว่าได้อยู่500มันก็สิกลายเป็น800โลจังซี่เนาะอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาจะทดลองมาแล้วแถวเขตภาคกลางภาคกลางคือผลผลิตเพิ่มขึ้นครับผู้ใดเห็นหน้าแบบนี้แบบลดคาร์บอนเนาะลดคาร์บอนลดการเกิดก๊าซมีเทนแล้วก็ซอยโลกได้พร้อมแล้วจะคล้องกันได้ผลผลิตสูงขึ้นพร้อมเนาะนั่นคือ ตัวอย่างที่ดีของการทำแบบใหม่บ่ทำแบบเก่าอย่าเฮ็ดคือเก่าก็คือเก่ามันสิได้คือเก่าข้าอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างต้องลงมือเฮ็ดสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่บ่เคยเฮ็ดนั่นล่ะมันจะค่อยสิได้ผลตอบแทนที่ตามที่เขาต้องการแต่คันเฮ็ดคือเก่าเราอยากได้บ่คือเก่าเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้มันผิดหลักเหตุและผลเนาะอันนี้ก็ลองเป็นพื้นฐานจักหน่อยนึงฝากไว้สําหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเฮาพักจักแป๊บนึงพี่น้องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: สิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบทีเด็ดเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยผลงานวิจัยคิดค้นและพัฒนาอย่างยาวนานจนได้ผงดำกาแดงมหัศจรรย์ของสารกระตุ้นเซลล์พืชเร่งหัวเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งต้นเร่งใบกำไรงามรับรองคุณภาพจากปากเกษตรกรผู้ใช้จริงผงดำกาแดงประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสาหร่ายทะเลและกรดอะมิโน24ชนิดเลิกทำเกษตรแบบเดิมๆเติมคำจำกัดความใหม่ให้กับพืชทุกชนิดด้วยประสิทธิภาพเทคโนโลยีทีเล็ดสั่งซื้อผงดำกาแดงพิเศษเฉพาะท่านที่โทรมาภายใน24ชั่วโมงนี้จากราคาปกติซองละ369บาทลดเหลือ295บาทโทรเลยตอนนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 พัสดุเก็บเงินปลายทาง
1: กลับสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับดีเจแดกกฤตชัยสงครามดำเนินรายการครับอันนี้ก็ต้องฝากกันไปที่พี่น้องเด้อผงดำกาแดงละลายน้ำฉีดพืชได้ทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดเดี๋ยวมดสุแนวว่าจะเป็นใบไม้ว่าจะเป็นพืชผักนั่งอังหยาฉีดงามฉีดเขาโอ้ยงามฉีดมั่นงามอ้อยงามสุยางเนาะพี่น้องฉีดแล้วสิพิษหูพิษตาว่าสันต่อไปแปลงคางสีแดงมาถามเจ้าเอาอย่างสีมันคืองามคักแน่แท้จังสีนะจักมันไปเห็ดอีหยังล่ะมันจะค่อยงามเอาเป็นว่าสีเรางามผงดำกาแดงนะครับเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบเนาะมันประกอบไปด้วยอย่างประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเข้มข้น24ชนิดธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆพี่น้องบำรุงพืชครบวงจรนะครบวงจรบำรุงมัสยางสุเนี่ยเพิ่นน่ะล่ะเนาะ1ซองราคา295บาทซองละ295บาทจากราคาปกติ369บาทพี่น้องเอาเครื่องคิดเลขมา369บาทลด 20% กับลบ 20% มันก็สิเหลือ295บาทอันนี้ลด 20% ให้เลยเหลือ295บาทซองหนึ่งฉีดได้10ไร่ซองหนึ่งฉีดได้10ไร่295บาทตกไร่ละ29บาท50ตังค์คันผู้ได้ปลูกผักขายนี่สิได้เป็นโอ้ยจนลืมเพราะว่าผู้ได้ปลูกสิปลูกเขาไปปลูกผักเป็นไรว่ามีดอกแต่สิปลูกผักพ่อเอาเจาะไอ้แจ่นี่แหละ น้ำน้อยๆปลูกรักงานนึงเนี่ยเนาะซื้อไปซ่องนึงใส่ซ่องนึงใส่ได้หอด40งานคุณต้นสิได้อาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละเทื่อเนาะอย่างพี่น้องเกษตรกรทั้งเชียงยืนนะทั้งสารคามโอ้ยประทับใจเอาไปฉีดผักนั่งอ่างหญ้าสั่งต่อเนื่องกันขอบคุณหลายๆที่เสื้อมันเนาะเพิ่นเอาไปใส่เพิ่นประทับใจเพิ่นก็โทรสั่งมาดูเนาะจากข้างเกษตรสมบูรณ์กันหลายนะจากทางแก่งคอชัยภูมินะมีแต่ทางขอนแก่นกันเยอะขึ้นกันนะขออนุญาตบ่ได้เอ่ยนามหลายคนก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824ฝากๆเด้อพี่น้องโปรโมชั่นสิเมือดเหล่าเด้อ มันเหลือหน่อยว่ามันยังดอกของสิเมือดแล้วสั่ง2ซองแถม1ซองสั่ง2แถม1สั่งซองเดียวนี่295บาทฟรีบ่มีค่าส่งแต่ว่าคันสั่ง2ซองนี่แถมฟรีอีก1ซองเลยเนาะคันผู้ใดสั่ง2แถม1มันก็ตกเฉลี่ยซองนึงบ่ถึง200บาทจ้อยเนาะแต่คันสั่งซองเดียวมันซองละ295บาทเพราะนั้นเนาะโทรศัพท์เข้ามาสั่งได้นะส่งให้โทรสั่งมือนี่สิส่งมืออื่นไปฮอดมือฮื้อโดยประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะแล้วก็คือว่านั่นล่ะเวลาไปส่งอ่ะบริษัทเขาสิไปส่งบริษัทแฟดเขาสิขี่รถไปส่งเขาสิโทรหาเสร็จแล้วก็ให้มันพอหนากันเขาก็สิเอาของให้อ่ะพี่น้องเอาเงินให้เขาเนาะเวลาโทรมากก็แจ้งที่อยู่ก็ตามที่ดีเจแดงว่าเด้อขอซื้อที่อยู่นะครับยุคคุ้มมีไหมหมดวะอยู่อำเภอนี่สันว่าให้เริ่มต้นด้วยชื่อนายนางบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดแจ้งมันจังสีตอนนั้นมันสีเร็วดีเจแดงรับสายแล้วดีเจแดงสีฟ้าว่าวเร็วๆยันพี่น้องเปลี่ยนเงินคาโทษนะแจ้งซื้อที่อยู่มากอ่ะ เรียบร้อยแซ่บทรงไห่เนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดง ช่วงนี้ปุ๋ยแพงมันก็ว่าเป็นช่วงนี้มันแพงมันตะโดนแล้วล่ะเฮ็ดจังได๋มันจังควายเสียนคงผลผลิตให้เท่าเดิมได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ไหมขันสมมติเคยใส่ปุ๋ยโย่ห้าสอบเฮ็ดหน้าเนี่ยเนาะเฮ็ดหน้าหาอะไรใส่หาสอบเลยเฮ็ดจังได๋มันสิประหยัดค่าปุ๋ยได้มันก็มีทางอยู่เนาะบางสัปดาห์ก่อนนี่เจริญก็บอกวิธีการไปแสวงหาแหล่งของปุ๋ยเอากระลดมันเลยโดยการใส่นี่ล่ะฉีดฝุ่นฉีดง่วงฉีดควายเศษซากอินทรีย์วัตถุนำมาชีวภาพเฮาเฮ็ดเองได้ทดแทนได้ก็ถือว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกให้เจ้าของนี่ล่ะเอาแห้งเจ้าของไปเฮ็ดก็ได้ปุ๋ยที่เจ้าของเฮ็ดขึ้นมาก็ทดแทนปุ๋ยเคมีได้เนาะ มันเป็นปัจจัยที่เฮาควบคุมบ่ได้แม่พี่น้องเฮาสิไปเรียกร้องอีหยังให้มันถูกลงเอาสิไปเรียกร้องให้บอกว่าหลวงต้องมาบังคับบริษัทขายปุ๋ยให้มันขายถูกลงเด้อเกษตรกรสิตายแล้วจังซี่เนาะคือมันเป็นไปตามกลไกการตลาดอันนี้เว้าก็เว้าเด้อเนี่ยกลไกการตลาดเขาเจ้าซื้อมา สร้างมาจากรัสเซียคีเรียมาต้นพืชมันอยู่ทอนี่เขาเจ้าก็นั่งกินเครื่องเล็กคือกันนั่นแหละตักออกจากเรียมาปั๊บขนไปใส่โรงงานเขาเจ้าผลิตเบิร์ดคาโคตรงานทอนี่ส่วนสีไส้กระสอบเหมือนเงินไปทอนี่บาทร่วมเบสเซ็ตแล้วกระสอบหนึ่งมันตกทอนี่บาทแต่แล้วเขาเจ้าก็ขนขึ้นรถซิปล้อแจ้จากกรุงเทพขนมาขอนแก่นค่ารถอันซิปล้อพ่วงหนึ่งค่าน้ำมันจากบาทเขาก็นับใส่กันเมื่อว่าขอนแก่นเรามันไม่ได้จอดยูซื้อรถพวกมันจ้างคนเอาลงอีกเนี่ยคนแบกปุ๋ยมันก็คิดอีกได้กระสอบละ2บาท3บาทไปว่ะแบกลงมากองกันไว้เอเย่นเมืองขอนแก่นเสร็จแล้วมันก็กระจายไปอีกกระจายไปตามลาดตามอำเภอตามตำบลอีกยกขึ้นอีกได้มันตะเนี่ยยกขึ้นอีกกับเสียค่ายกอีกแล้วยกขึ้นรถ6ล้อหน่อยขี่ไปฮอดอำเภอหนองเลียยกลงอีกยกลงก็ว่างเวลาพี่น้องไปซื้อปุ๋ยที่ร้านฮู้จักว่าเฒ่าแก่ร้านปุ๋ยจ้างลูกน้องโยกอีกเด้อน่ะส่วนสิไปฮอดหน้าพี่น้องโหยกอยู่8 9เที่ยวพุ่นเด้นั่นล่ะคือต้นทุนการผลิตมันก็เลยบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยเนาะนั่นแหละคือกลไกการตลาดมันก็ประมาณนั้นล่ะก็ต้องบวกไปบวกไปผู้ใดสิขายขาดทุนแต่ว่าเขาก็เอากําไรสมมาภาควันเนาะก็บ่ได้คูณเรียกขึ้นเนื้อกันดอกมันเป็นระบบการตลาดมันแบบนี้ล่ะแต่ว่าสิ่งที่เฮาควบคุมได้ล่ะมาตะที่นี่อันนั้นเฮาควบคุมบ่ได้มันก็ต้องบ้างสั่นก็เอาต้องย่อมน้อมย่อมแต่ว่าสิ่งที่เฮาควบคุมได้ก็คือควบคุมเจ้าของในประเทศนี่ว่าสิลดต้นทุนการผลิตแบบใดสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรวิธีการที่สิลดต้นทุนการผลิตมันก็คือการใส่ปุ๋ยนะในปริมาณที่ทอเก่าปุ๋ยเนี่ยก็บ่แม่นปุ๋ยเคมีมันก็มีปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์เนาะก็คือในปริมาณที่ไม่ทำให้ผลผลิตมันลดลงนะพี่น้องแต่ว่าให้ต้นทุนการเสียเงินในการซื้อปุ๋ยมันถูกลงเนาะเขาเรียกว่าการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานมันก็สิซอยให้ประหยัดต้นทุนได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเฮาสามารถเฮ็ดปุ๋ยใส่เองได้ยกตัวอย่างปุ๋ยยูเรียเนี่ยครับ ปุ๋ยยูเรียเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดเองได้เด้ครับ1สิฟังได้ดีเจแดงบอกอยู่ตอนนี้คือ1บ่รู้ว่าเฮ็ดเองได้2ฮู้อยู่แต่ว่ามันบ่ฮู้มันบ่จักสิเฮ็ดจังได๋มันจักสิเริ่มต้นจังได๋ครับ3โอ้แพงก็สิซื้อนะสำหรับคนที่บอกว่าสิอยากลดต้นทุนอีหลีนะครับปุ๋ยยูเรียนี่ครับเฮาเฮ็ดเองได้เด้ครับพี่น้องคือมันซอยให้ประหยัดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเคมีได้คักน่ะลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้สามารถเฮ็ดได้ง่ายๆจากพืชตระกูลถั่วเอาตรงๆเนี่ยถั่วเหลืองนี่แหละพี่น้องเหลืองครับไม่ใช่ถั่วเหลืองล่ะถั่วเหลือง สิ่งที่ต้องเตรียมคันพี่น้องอยากเฮ็ดปุ๋ยยูเรียน้ำเนี่ยปุ๋ยยูเรียใช้เองเนี่ยบ่ต้องไปซื้อยูเรียกระสอบเขาน่ะนะกระสอบนึงมัน 1,000 กว่าบาทเขาเฮ็ดเองได้ไปเอาน้ำเขามาม่าน้ำเขามาเอาว่าจะใส่มาเขาตัวเบอร์แรงน่ะ10ลิตรมาหลายๆเนี่ยแหละเพราะมันเขามันกระป๋องนมเดียวมันเอาน้ำใส่10ลิตรไปผสมมาภาควันนั่นแหละน้ำมาเขาน้ำซาวข้าวภาษาภาคกลางเพิ่นว่าน้ำมาเขา10ลิตรกันโอ้ยเริ่มบ่มีบ่ได้อีหลีน้ำบักพร้าวแท่นก็ได้น้ำบักพร้าว10ลิตรว่าตัวยากเลยน้ำบักพร้าว10ลิตรจักสิหาจักไสว่าเอาน้ำซาวข้าวนั่นล่ะง่ายกว่าเนาะน้ำบักพร้าว10ลิตรปัญหายากน้ำซาวข้าว10ลิตรกันฟังมีประกาศจดกระจดกับบ่มีก็โทรศัพท์อัดวิดีโอไว้กากน้ำตาลอีก3กิโลกากน้ำตาล สามกิโลจากลำตาลหาบ่ได้ปวดหัวจะไปหาสายบัตรอยู่ที่โคกในดงในป่าขี่รถไปอำเภอการขายวัสดุการเกษตรมีขายสุรานแหละพี่น้องคันว่าจะเข่าเมืองกะน้ำตาลใส่อยู่ข้างบ้านนั่นละร้านค้าในหมู่บ้านนั่นละน้ำตาลนั่นละเนาะคันบอกว่ากากน้ำตาลหายากเอาน้ำตาลซื้อๆนี่ละสามกิโลสาเหตุที่ผมบอกว่าเอาน้ำตาลซื้อๆนี่มันแพงกากน้ำตาลเนี่ยมันถือเนาะเสร็จแล้วไปหาบักนัดสุกมานะบักนัดไปขอซื้อบักนัดรถเข็นเขาก็ได้ขี่รถกายร้านขายบักนัดขางทางกันขอซื้อเขาจากสองหน่วยเมื่อละโลบักนัดสองกิโลเนาะจนประทัดมันกันเนาะน้ำเศร้าเขาน้ำเขามาสิบลิตรกากน้ำตาลสามกิโลบักนัดเอาเปียกเอาเมือดได้บักนัดเพราะต้องเอาถิ่มจังหน้าเราบักนัดเนี่ยสองกิโลแต่ประมาณสองหน่วยนี่ละเนาะพระเอกคือถั่วเหลืองหนึ่งกิโลพระเอกถั่วเหลืองหนึ่งกิโลถั่วเหลืองครับซื้ออยู่ตลาดต่างกันเนาะ แล้วก็นางเอกที่ขาดบ่ได้เลยเนี่ยดีเจแดงจำตลอดเนี่ยจุลินทรีย์จุลินทรีย์น้ำมักจุลินทรีย์น้ำแม่นะครับน้ำแม่น้ำมักจุลินทรีย์นอกกล้วยเนาะนอกกล้วยบ้านเห็ดไหมท่านบ่ล่ะขันบ้านเห็ดเห็ดบ่ท่านไปขี่รถอ้อมบ้านไปขอน้ำหามันสิมีดอกบานหนึ่งมันสิมีคนเห็ดน้ำหมักจุลินทรีย์ไปใส่อยู่ดอกเนาะนั่นละกันโตนั่นละน้ำหมักจุลินทรีย์จุลินทรีย์น้ำแม่น้ำพ่อน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกล้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ยังก็ตามเนาะที่เขาเจ้าหมักไว้แล้วเนาะ เอามาแล้วก็เตรียมถังบัตรที่เนี่ยเตรียมถังหมักไปหาถังมาถัง200ลิตรถังยังก็ได้พี่น้องเท่าที่จะพ่อหาได้นะถังนั่นแหละสิถังยังก็ถังหลอดเนาะเป็นถังสำหรับสีเสียวมามากวิธีการบัตรที่นี่ได้วัสดุครบแล้วเนี่ยเนาะวัสดุครบแล้วได้น้ำเศร้าเขาน้ำตาล3กิโลน้ำเศร้าเขา10ลิตรเปียกบางนาดโอ้บางนาดซื้อๆเนี่ยล่ะกันว่าโอ้ยเสียดายเงินไปขอเปียกบางนาดร้านขายบางนาดเพิ่นกับพ่อได้คือกันเนาะบางนาดที่เขาปอกขายเอาเปียกมากก็ได้2กิโลแล้วก็ทั่วเหลือง1กิโลแล้วก็น้ำมักจุลินทรีย์นอกกล้วยน้ำพ่อน้ำแม่น้ำยังก็ว่าไปขอให้เป็นน้ำมักจุลินทรีย์ชีวภาพเนี่ยครับเนาะเตรียมไว้1ลิตรวิธีการเอาทั่วเหลืองมาบัดนี้ทั่วเหลือง1กิโลเลยครับเทใส่ลงไปในถังในถังหมักเอาถังมาเททั่วเหลืองลงไป1กิโลใส่ถังหมักลงไปเอาบักนาดที่เฮาซื้อมากันผู้ใดได้จะเปียกมากกับถิ่มลงไปสบายผู้ใดได้มาเป็นหน่วยก็เอาสาบๆสาบๆให้มันเป็นชิ้นเนาะบ่ต้องปอกปุงปอกเปลือกดอกสาบๆทั้งหน่วยละแต่ว่าเอาใบมันออกนี่แหละขวดมันน่ะนะเอาขวดมันออกใส่ต้องไปในถังนะเอาน้ำตาลใส่ต้องไปวัตถุนี่กากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลนั่นละนะน้ำเศร้าเขาใส่ลงไปน้ำมักจุลินทรีย์ใส่ลงไปนะผสมลงไปในถังนั่นละคนให้เข้ากันทิมไว้2อาทิตย์14วัน2อาทิตย์น่ะเสร็จแล้วกรองวัตถุนี่กรองเอาต้นน้ำมันกรองเอาต้นน้ำขี้เงี้ยเอาไปเป็นปุ๋ยซะเฮาก็สิได้ปุ๋ยยูเรียน้ำตามที่ต้องการซ้ำนี่แหละครับพี่น้องปุ๋ยยูเรีย เอาไปใส่เข่าใส่หน้าใส่ยังงามเอายูเรียน้ำเนี่ยครับ2ช้อนโต๊ะที่เฮาเฮ็ดไว้แล้วเนี่ยฮะ2บวงผสมน้ํา20ลิตรบุ้ย2บวงผสมน้ํา20ลิตรนี่พี่น้องคิดเบิ่งมันสิเข้มข้นซ้ําใดนี่คือยูเรียน้ำเนี่ยมันมาจากไสมันมาจากไนโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองนั่นแหละครับมันเกิดการย่อยสลายถั่วเหลืองออกมาแล้วไนโตรเจนมันสิย่อยสลายออกมามันก็สิกลายเป็นยูเรียอ้อยต้อย2บวงต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นเขาเนาะหรือว่าพืชผักประมาณ7มื้อ4เที่ย7มื้อ4เที่ยผู้ใดมันก็3มื้อ4เที่ยบ่เป็นหยังผักเฮาสีเขียวเข่าเฮาสีเขียวงามแข็งแรงต้านทานโรคห่วงใยน้ำหนักดีปุ๋ยยูเรียน้ำนะครับหาซ่อนหาบวงต้อน้ำ20ลิตรเอาไปหดลงขี้ดินกระสิพลอยซอยเพิ่มได้ตัวเจนในขี้ดินได้เห็ดพืชดูดซึมธาตุอาหารผ่านทั้งหากไปเลี้ยงลำต้นได้อันนี้สำหรับผู้ขี้ข้านฉีดเนาะเอาหาบวงผสมน้ำ20ลิตรเอาไปเทหาดลงพืชดินเลยหาดใส่เงาบางบวงเงาบางมีอันนั้นแหละยูเรียน้ำพี่น้องบอกเห็ดง่ายคืออย่างเนี่ยสูตรเนี่ยเป็นสูตรปุ๋ยน้ำสามารถทำเองได้ไม่ยุ่งยากมันยากตรงสีเริ่มต้นเฮ็ดมือใดมันยากตรงสีเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดซื่อๆแต่ว่าขัดตัดสินใจสีเฮ็ดแล้วก็ล่องลูกขึ้นมาเฮ็ดมันก็บ่ได้ยากเบิ่งฟังตามนี่ก็โอ๊ยมันก็เฮ็ดง่ายๆนึงเนาะเนาะบ่ต้องก็เฮ็ดเอาพี่น้องอันจากประหยัดเงินประหยัดค่ำบาเนี่ยบอกให้แล้วเนาะสำหรับราคาปุ๋ยที่มันแพงนะบ่ต้องไปซื้อเขา หรือว่าสิมันสิดีบ่ก็ใส่ซุกใส่คู่กันก็ได้ผู้ใดเคยใส่ยูเรีย2ซอบก็ล่องลดลงมาเหลือซอบนึงเฮ็ดอันนี้ตื้อเข้าไปอีกก็น่าจังเสียเนาะก็เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรคันอยากให้งามคักงามแน่ก็เอาผงดํากาแดงดีเจแดงไปละลายน้ําน้ําเนาะ1ซ่องเขียวหน่อยสีใส่ถัง20ลิตรฉีดพ่นคือการฉีดทุกสัปดาห์งามเหมือนสุแนววัตฉีดฉีดจัก2 3เดือนสิเห็นผลชัดเจนเลยผงดํากาแดงนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเข้มข้น24ชนิดเนาะพี่น้องสั่งซื้อมาดีเจแดงสิจัดส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางไปให้ราคา1ซอง295บาทสั่ง2ซองแถม1ซองโปรโมชั่นพิเศษโทรมาเลยพี่น้องหมายเลขโทรศัพท์0649789824เอาอำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้โชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: าวจุดห้าสู่ Make a Head สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
9: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะบุญทวีด้วยรีไซเคิลสร้างพลังชุมชนเปลี่ยนขยะเป็นบุญสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champion ปี2569เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานระดับประเทศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่อำเภอบ้านฝางมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย5ครัวเรือนพยากรณ์อากาศประจำวันและข่าวสารนโยบายรัฐบาลมหาดไทยเปิดยุทธการโอเปอเรชั่น90 days กวาดล้างยาเสพติดด้านคมนาคมยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะบุญทวีด้วยรีไซเคิลสร้างพลังชุมชนเปลี่ยนขยะเป็นบุญสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมผ้าป่าขยะบุญทวีด้วยรีไซเคิลประจำปีพ.ศ. 2569 โดยมีนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรมภาพป่าขยะบุญทวีด้วยรีไซเคิลเป็นการนำแนวคิดการทำบุญมาบูรณาการกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและประชาชนร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และหน่วยงานสาธารณกุศลเป็นการเปลี่ยนขยะให้เกิดคุณค่าและสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายได้แก่การรับบริจาคขยะรีไซเคิลการมอบเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานสาธารณกุศลการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการแสดงความสามารถของนักเรียนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อบุญทวีด้วยรีไซเคิลพลังความร่วมมือเปลี่ยนขยะเป็นบุญสร้างเมืองน่าอยู่ตลอดจนการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดและปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champion ปี2569เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานระดับประเทศวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพ.ศ. 2569 OTOP Product Champion จังหวัดขอนแก่นครั้งที่1ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champion ประจำปี2569ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันแก่คณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งจังหวัดขอนแก่นเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรและคณะทำงานช่วยเหลือและสนับสนุนการคัดสรรพร้อมทั้งรับทราบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดขอนแก่นผลการคัดสรรโอท็อปโปรดักต์แชมเปี้ยนในปีพ.ศ. 2565และพ.ศ. 2567ตลอดจนกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การให้คะแนนโรดแมปการดำเนินงานและสรุปผลการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สมัครเข้าร่วมการคัดสรรประจำปี2569นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางและกำหนดการจัดการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพ.ศ. 2569จังหวัดขอนแก่นซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กรกฎาคม2569ณโรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองขอนแก่นโดยคณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบกันกรองและประเมินผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพเข้าสู่การพัฒนาและยกระดับในระดับประเทศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่อำเภอบ้านฝางมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย5ครัวเรือนนายโสพลเจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยโดยได้นำสิ่งของสำรองจ่ายและถุงยางชีพเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสำรวจและประเมินความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่ามะนาวพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น5หลังคาเรือนการลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้มีนายอำเภอบ้านฝางพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมมอบสิ่งของสำรองจ่ายพร้อมทั้งได้พูดคุยรับฟังปัญหาและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อแสดงถึงความห่วงใยจากภาครัฐที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามวิกฤตทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับทางอำเภอบ้านฝางและหน่วยงานท้องถิ่นจะดำเนินการประสานงานตามระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อเร่งรัดพิจารณาเงินเยียวยาและการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10: นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
9: ข่าวสารนโยบายรัฐบาลมหาดไทยเปิดยุทธการ Operation 90 Days กวาดล้างยาเสพติดด้านคมนาคมยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดดำเนินการระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุม3มิติหลักได้แก่1การป้องกันมุ่งสร้างหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการปลอดยาเสพติด2การปราบปรามจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุด พื่อสกัดกั้นยาเสพติดจับกุมผู้ค้าและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องและ3การแก้ไขบำบัดเร่งนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวเนื่องจากยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางในพื้นที่นำร่อง31จังหวัดพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคลิกออฟปฏิบัติการระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรายงานผลทุกวันที่3ของเดือนนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งยกระดับมาตรการป้องกันและลักลอบขนยาเสพติดผ่านระบบการบินหลังเกิดกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียจากการตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระโดยกระทรวงคมนาคมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และหน่วยงานด้านความมั่นคงอุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินโดยมาตรการเร่งด่วนให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและตรวจค้นสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่กำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นขณะที่มาตรการระยะยาวจะผลักดันการใช้ข้อมูล Passenger Name Recordหรือ PNR เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและคัดกรองบุคคลต้องสงสัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจค้นเพิ่มเติมจบข่าวจันทิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
11: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจันทิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวท.ขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะรับอำเภอเมืองขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยมีครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะรับอำเภอเมืองขอนแก่นจนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงในวันประมูลจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู้ราคาได้และกำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: วันนี้เสนอคำว่าสำนึกสำนึกเป็นคำกริยาหมายถึงรู้สึกซาบซึ้งเช่นสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ติดตามภาษาไทยวันละคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวท.ขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
13: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านการศึกษา
12: ทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิ์คนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับ2ก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหยายกุมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายสิบบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโหเดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วมาใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะค่อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

เวลาของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่รายการเพื่อนภาษีนะคะโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะรับฟังคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ฟังนะคะมารับฟังสาระความรู้ดีๆนะคะซึ่งดิฉันดรินทร์ชมรัตน์และคุณ
1: วชิราภรณ์นนท์ศรีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะคุณดรินทร์วันนี้เรามีข่าวสารที่เรียกว่าส่งท้ายเดือนมิถุนายนกันเลยก็ว่าได้นะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยนะคะทั้งผู้เสียภาษีเองแล้วก็สังคมด้วยนะคะกับเลขที่ข่าวที่ปชส15/2569นะคะแถลงเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานั่นเองนะคะค่ะเกินมาขนาดนี้แล้วนะคะคุณดรินทร์ชักจะอยากรู้แล้วไหมคะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับการขยายระยะเวลานะคะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่านะคะสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและกีฬานะคะแต่ต้องผ่านระบบ e-donation นะคะค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะท่านมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณวชิราภรณ
1: ์ค่ะนี่เรื่องนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะทางท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะคะท่านสมศักดิ์อนันทวัฒน์นะคะท่านได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรนะคะเล็งเห็นว่าการศึกษาและการกีฬานะคะเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะคุณดรินทร์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศนะคะก็เลยมีการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกานะคะเพื่อยกเว้นรัศดากรจำนวน2ฉบับด้วยกันนะคะเพื่อให้ภาคเอกชนภาคประชาชนอย่างพวกเรานี่นะคะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะมีถูกต้องเลยนะคะคุณวชิราภรณ
1: ์
0: เดี๋ยวเราก็มาเจาะลึกกันนะคะที่เรื่องแรกเลยนั่นก็คือมาตรการเพื่อสนับสนุนการศึกษาค่ะคุณวชิราภรณ์ก็มีหลายๆคนนะคะก็สงสัยนะคะว่าการที่บอกว่าหักลดหย่อนได้2เท่าเนี่ยต้องบริจาคให้สถานศึกษาแบบไหนหรอแล้วก็จะเริ่มบริจาคได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะคะ
1: ค่ะคุณดารินสำหรับการศึกษาเนี่ยนะคะสิทธิประโยชน์นี้ครอบคลุมยาวเลยนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ไปจนถึง31ธันวาคม2570เลยนะคะรวมเป็น3ปีเต็มเลยนะคะโดยเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องบริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรค่
0: ะ
1: ส่วนสถานศึกษาที่เข้าเงื่อนไขนะคะคุณดาริน
0: มีอะไรบ้างคะ
1: 5กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะก็จะมีข้อแรกก็คือสถานศึกษาของรัฐนะคะข้อ2ก็คือโรงเรียนเอกชนแต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะคะข้อ4ก็คือสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในไทยตามสนธิสัญญานะคะหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาตินั่นเองนะคะข้อ5ก็คือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงนะคะจากต่างประเทศนั่นเอง
0: โอ้โหนะคะครอบคลุมนะคะแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะแบบนี้ก็แปลว่าถ้าเราบริจาคนะคะ 1,000 บาทแล้วเราก็บริจาคผ่านระบบ e-donation นะคะให้โรงเรียนหรือว่าสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้นะคะที่คุณวชิราภรณ์แจ้งเมื่อสักครู่นะคะเราสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่านั่นก็คือจำนวนเงินที่ 2,000 บาทเลยใช่ไหมคะก็เราก็จะได้ทั้งทำบุญนะคะสนับสนุนเด็กไทยแล้วก็ได้เซฟเงินในกระเป๋าตัวเองอีกด้วยค่ะคุณวชิราภรณ
1: ์ใช่เลยค่ะคุณนรินทร์เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะคะต่อมานะคะเราต่อกันที่ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับที่2นะคะนั่นก็คือมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬานั่นเองนะคะเงื่อนไขเวลาก็เหมือนกันเป้เลยนะคะคุณดารินทร์ก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคม2568 ถึงวันที่31ธันวาคม2570นะคะ3ปีเหมือนกันนะคะและต้องบริจาคผ่านอีโดเนชั่นเท่านั้นอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆไว้เลยนะคะถึงจะได้ลดหย่อน2เท่านั่นเองนะคะ
0: ก็เรากรมเราเนี่ยไม่ได้เอาใจเฉพาะสถานศึกษาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็เอาใจสายสปอร์ตนะคะทางด้านกีฬาด้วยเช่นกันนะคะหน่วยงานทางด้านกีฬาเนี่ยเราจะมีแบบประเภทไหนบ้างนะคะที่รับบริจาคแล้วจะได้สิทธิประโยชน์นี้นะคะคุณวัชรพรที่ไหนบ้างคะ
1: ค่ะจะมี5กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะคุณนรินทร์ก็ท่านผู้ฟังก็จดไว้แล้วกันนะคะเผื่อเราไปเล่นกีฬาหรือไปบริจาคสถานกีฬานะคะก็จะมีข้อแรกนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะหรือกกท.นั่นเองนะคะข้อ2นะคะคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนะคะค่ะข้อ3สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะข้อ4นะคะสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยหรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั่นเองนะคะข้อ5กรมพละศึกษานะคะ
0: ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าองค์กรเหล่านี้นะคะสามารถที่จะระดมทุนนะคะไปพัฒนานักกีฬาไทยแล้วก็บุคลากรทางการกีฬานะคะรวมถึงช่วยให้พี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะคะได้เข้าถึงการกีฬาที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณนรินทร์ซึ่งท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะคะยังบอกอีกว่ามาตรการทั้งสองเรื่องนี้นะคะทั้งการศึกษาการกีฬานะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นการขยายเวลาต่อยอดจากมาตรการเดิมนะคะที่เคยสิ้นสุดไปแล้วตอนที่31ธันวาคม2567นะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศของเรานั่นเองนะคะ
0: แต่เอ๊ะนะคะคุณวัชรพร
1: คะ
0: ตอนนี้ก็เดือนมิถุนายน2569นะคะถ้าตอนนี้ทุกท่านนะคะท่านคุณผู้ฟังน่าจะได้ยื่นแบบเสร็จกันไปแล้วสำหรับปีภาษี2568นะคะก็คือประกาศเนี่ยแถลงเพิ่งจะประกาศมาเมื่อไม่นานนะคะซึ่งเลยกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบนั่นหมายความว่าตอนช่วงนั้นน่ะเราไม่ได้ใช้สิทธิ2เท่า
1: ค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้นะคะมีคำถามเลยนะคะจากคุณผู้ฟังนะคะส่งเข้ามาพอดีเลยบอกว่าเอได้ยื่นแบบไปแล้วนะคะสำหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีประจำปีภาษี2568เสร็จไปแล้วนะคะจะทำยังไงนะคะในเมื่อกฎหมายฉบับนี้นะคะเพิ่งมาเห็นชอบเอาตอนนี้ค่ะคุณวัชรพร
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะตรงประเด็นมากเลยค่ะคุณนรินทร์เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะทางท่านอธิบดีนะคะท่านฝากบอกว่าขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการปรับปรุงการยื่นแบบนะคะเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับและใช้สิทธิมาตรการภาษีนี้ได้อย่างง่ายที่สุดนะคะระบบนี้จะเปิดใช้บริการทันทีหลังจากที่กฎหมายประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
0: ค่ะก็สบายใจไหมคะคุณผู้ฟังเนาะทางกรมสรรพากรเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็อยากจะย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรคะต้องบริจาคผ่านระบบeDonationเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าระบบนะคะจะบันทึกข้อมูลการบริจาคนั้นนะคะแล้วก็ส่งตรงถึงกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติก็คือไม่ต้องกลัวนะคะว่าเอกสารจะสูญหายนะคะคุณวัชรพร
1: ค่ะก็จะสะดวกสบายแล้วก็โปร่งใสแน่นอนเลยนะคะคุณดาริน
0: ค่ะมาตรการนี้ก็ดีจริงๆเลยนะคะเนาะถ้าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้เลยนะคะตอนนี้เนา
1: ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวแต่ช่วงนี้ขอให้พักเบรกฟังเพลงเพราะๆนะคะกับทางสถานีเราก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนแล้วเดี๋ยวก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะเราจะมาพูดคุยให้ฟังนะคะสำหรับท่านผู้ฟังเด็กๆหรือคนใหม่ที่ยังไม่รู้จักนะคะว่าเอ๊ะที่บอกว่าบริจาคผ่านระบบeDonationแล้วระบบeDonationเนี่ยคืออะไรอยู่ตรงไหนที่ไหนอย่างไรนะคะช่วงที่2นะคะ
1: ค่ะเจอกันค่ะ

0: ผู้ฟังคะเป็นยังไงบ้างคะเพลงจากทางสถานีถูกใจคุณผู้ฟังไหมคะค่ะก็ในช่วงที่สองนะคะก็ยังอยู่กับเราเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะให้ความรู้สาระดีๆนะคะก็วันนี้จะช่วงนี้นะคะก็จะคุยให้ฟังนะคะว่าระบบอีโดเนชันนะคะหรือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะคืออะไรยังไงนะคะคุณวัชรพรคะ
1: ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ได้ทั้งบุญได้ทั้งสิทธิประโยชน์นะคะทั้งภาษีแบบไม่ต้องเก็บใบเสร็จให้วุ่นวายนะคะต่อไปเราก็จะมาคุยกันเข้าเรื่องอีโดเนชันกันนะคะคุณนลิน
0: ค่ะก็มีหลายคนสงสัยนะคะคุณวัชรพรระบบอีโดเนชันเนี่ยคืออะไรเหรอคะ
1: ระบบค่ะทำไมเราต้องเปลี่ยนมาบริจาคระบบนี้แทนจะรับใบเสร็จแบบเดิมๆใช่ไหมคะคุณนรินทร
0: ์ค่ะ
1: อธิบายง่ายๆเลยนะคะอีโดเนชันเป็นคือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อรองรับข้อมูลการบริจาคของสถานศึกษานะคะวัดศาสนาศาสนสถานนะคะและก็โรงพยาบาลรวมถึงมูลนิธินะคะโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงเข้าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรทันทีแบบออนไลน์นั่นเองนะคะ
0: ค่ะอ๋อพอดีถ้างั้นเนี่ยฟังจากตรงนี้นะคะก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ทันทีเลยสิคะถ้างั้น
1: ใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็อย่างนี้วิ่งตรงไปกรมสรรพากรเนี่ยต้องไม่ต้องเก็บใบอนุโมทนาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าใบเสร็จที่เป็นกระดาษอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเก็บแล้วใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะคะตอนที่ยื่นภาษีนะคะทางเราได้ตรวจสอบเวลาผู้ประกอบการหรือบุคคลธรรมดายื่นภาษีมาเนี่ยจะต้องถ้าท่านได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนบริจาคก็ต้องแนบใบอนุโมทนาบัตรใบเสร็จอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่บางคนก็ไม่มีบอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปรื้อก่อนหรือลิ้นชักที่บ้านนะคะหาดูท้ายที่สุดก็กลับมาบอกเราว่าหาไม่เจอแล้วนะคะใบเสร็จถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ที่ลดหย่อนทางภาษีได้เพราะไม่มีหลักฐานนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าตัดปัญหาเหล่านั้นไป
1: ใช่
0: ไหมคะเพราะว่าการบริจาคผ่านระบบอีโดเนชันข้อมูลจะอัปเดตตรงสู่กรมสรรพากรทันทีเลยไม่สูญหายเอกสารไม่สูญหายแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะฟังดูแล้วสะดวกมากเลยนะคะคุณดลินแล้วก็ถ้าผู้ฟังอยากจะบริจาคผ่านระบบอีโดเนชันนะคะเราต้องทำยังไงบ้างคะคุณดลินแล้วก็มีกี่วิธีคะ
0: ค่ะง่ายๆเลยนะคะจะมี2วิธีหลักๆนะคะวิธีแรกนะคะที่นิยมแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะก็คือการบริจาคผ่านQR code นะคะของธนาคารนั่นเองเนาะเวลาที่เราไปวัดนะคะไปโรงพยาบาลนะคะหรือโรงเรียนนะคะให้มองหาป้าย QR code นะคะที่ระบุว่าเป็นระบบอีโดเนชันนะคะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารนะคะสแกนยอดเงินที่เราต้องการบริจาคเข้าไปนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะจุดที่สำคัญนะคะที่สุดเลยพอเราสแกนนะคะที่หน้าจอแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะถามว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรหรือไม
1: ่
0: ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากจะใช้สิทธิลดหย่อนเราก็จะต้องไปกดยินยอมเท่านั้นเลยนะคะถ้าไม่ได้กดตรงนี้ข้อมูลจะไม่ส่งถูกระบบก็เป็นการบริจาคที่ไม่ได้ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะคุณนลินต้องกดยินยอมทุกครั้งนะคะท่านผู้ฟังไม่อย่างนั้นข้อมูลก็จะไม่ส่งไปถึงกรมสรรพากรนะคะแล้ววิธีที่สองนะคะคุณนลิน
0: นะคะวิธีที่สองนะคะก็คล้ายๆแบบเดิมเลยนะคะก็คือการบริจาคเป็นเงินสดก็ยังสามารถทำได้อยู่นะคะไม่ต้องกังวลนะคะในกรณีที่หน่วยรับบริจาคนะคะบางหน่วยก็ไม่มี QR code นะคะหรือว่าเราเนี่ยก็ไม่สะดวกในการบริจาคผ่าน QR code นะคะมีแต่เงินสดเราก็เดินทางไปบริจาคได้เลยค่ะแต่การบริจาคก็จะต้องแจ้งเลขประชาชนนะคะ13หลักของเรานะคะให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับบริจาคนะคะซึ่งหน่วยรับบริจาคก็มีหน้าที่ที่จะนำข้อมูลนะคะไปบันทึกนะคะที่ระบบอีโดเนชันของกรมสรรพากรให้เราด้วยนะคะค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณนลินแล้วหลังจากบริจาคเสร็จแล้วนะคะสมมติว่าตลอดทั้งปีเราบริจาคไปหลายที่มากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราจะตรวจสอบได้ยังไงคะคุณนลินว่าข้อมูลของเราเข้าระบบกรมสรรพากรแล้วหรือยังครบถ้วนไหมคะ
0: ง่ายๆเลยนะคะตรวจสอบแบบ ที่หน้าเว็บไซต์นะคะกรมสรรพากรนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะwww.rd.go.th นะคะก็หรือที่บอกว่า www.rd.go.th นะคะแล้วก็ไปคลิกดูตรงยื่นคำขอผ่านระบบนะคะมันจะมีปุ่มไอคอนอันนึงบอกว่า My Tech Account นะคะพอเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็กรอกนะคะเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็รหัสผ่านของเรานะคะก็เหมือนกับตอนที่ยื่นภาษีนั่นแหละค่ะนะคะพอเราเข้าไปข้างในนะคะจะมีเมนูหลายๆเมนูเลยนะคะแล้วก็จะมีเมนูของการบริจาคอินโดนีเซียด้วยให้เราไปเช็คได้เลยนะคะไปคลิกดูนะคะว่าปีนี้จนถึงวันที่เราคลิกเข้าไปดูเนี่ยเรามีบริจาคไปกี่บาทที่ไหนบ้างนะคะข้อมูลจะอัปเดตให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะ
1: สะดวกปลอดภัยนะคะเช็คได้24ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่ารหัสผ่านยูสเซอร์นี่ก็คือเป็นรหัสเดียวกับที่เข้าไปยื่นแบบใช่ไหมคะคุณ
0: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะ
1: ดีมากมากเลยค่ะ
0: ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นบริจาคที่โรงเรียนหรือวัดนะคะโรงพยาบาลมูลนิธินะคะก็ที่อยากจะเข้ามาอยู่ในระบบอินโดนีเซียนะคะเพื่อดึงดูดให้คนมาบริจาคมากขึ้นเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะคะค่ะ
1: สำหรับหน่วยรับบริจาคนะคะก็จะมีขั้นตอนสำคัญ2 ส่วนด้วยกันนะคะคือการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรนะคะแล้วก็การติดต่อธนาคารเพื่อทำ QR code นั่นเองนะคะ
0: ค่ะเริ่มยังไงคะคุณวัชรพร
1: ค่ะให้เริ่มจากให้เจ้าหน้าที่นะคะหรือผู้แทนของหน่วยบริจาคนะคะไปยื่นคำขอเข้าระบบอีโดเนชันนะคะคุณนรินโดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่หน่วยรับบริจาคนั่นเองนะคะแล้วก็หรือจะยื่นผ่านระบบออนไลน์ของกรมสรรพากรนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมไว้นะคะก
0: ็เตรียมอะไรบ้างคะ
1: เอกสารแสดงตัวตนของหน่วยงานนะคะเช่นใบจัดตั้งวัดใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษานะคะหรือหนังสือแต่งตั้งไวยาวัจกรนะคะเป็นต้นนะคะ
0: อ๋อค่ะก็พอกรมสรรพากรอนุมัติสิทธิ์และให้สิทธิเข้าใช้งานระบบเราก็จะได้ user กับ password นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรบ้างคะพอได้สิทธิ์แล้วหน่วยรับบริจาคก็จะทำได้2ทางใช่ไหมคะค่ะทางแรกก็คือติดต่อธนาคารพาณิชย์นะคะที่หน่วยงานมีบัญชีอยู่นะคะแล้วก็แจ้งธนาคารว่าขอเปิดใช้บริการ QR code Indonesian นะคะธนาคารจะเชื่อมระบบให้นะคะเมื่อได้ป้าย QR code มานะคะก็นำมาตั้งที่วัดนะคะหรือที่โรงเรียนเวลามีคนมาสแกนนะคะข้อมูลเงินบริจาคก็จะวิ่งเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานผู้รับบริจาคในทันทีนะคะเมนูข้อมูลจะวิ่งตรงไปที่กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติโดยที่หน่วยงานไม่ต้องคีย์ข้อมูลเองเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงวิธีนี้คะ
1: ดีๆมากเลยค่ะจอดเยี่ยมมากเลยนะคะวิธีนี้ลดภาระการงานของเจ้าหน้าที่วัดนะคะแล้วก็โรงเรียนได้เยอะมากเลยนะคะ
0: ค
1: ุณดลินแล้วก็ทางที่สองนะคะ
0: ทางที่สองใช่ไหมคะทางที่สองเนี่ยในกรณีที่มาบริจาคเป็นเงินสดล่ะนะคะหรือว่าอยากจะโอนเงินทั่วๆไปนะคะไม่ได้อยากสแกน QR code กันนะคะก็สามารถทำได้นะคะเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับบริจาคเนี่ยก็จะต้องใช้ user และ password ที่กรมให้มานั่นแหละค่ะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์กรมนะคะที่ระบบล็อกอินเข้าไปสู่ระบบอินโดนีเซียบนเว็บไซต์นะคะแล้วก็คีย์หรือบันทึกข้อมูลของผู้บริจาคนะคะเจ้าหน้าที่จะต้องคีย์เข้าไปโดยจะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนผู้ที่มาบริจาคนะคะแล้วก็กรอกจำนวนเงินนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะคะไปปรากฏอยู่ที่ระบบ My Tech Account ของผู้บริจาคคนนั้นอย่างที่แจ้งนะคะว่าหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบดูใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมีข้อมูลตรงนั้นเลยคุณรัชพรค่ะ
1: แปลว่าต่อไปต่อให้ผู้บริจาคได้ใช้เงินสดหนักมานะคะหน่วยงานก็ช่วยคีย์ระบบให้ได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อความสะดวกของผู้บริจาคใช่ไหมคะคุณดลิน
0: ค่ะก็ถูกต้องค่ะนะแล้วก็ หน่วยงานไหนนะคะที่บริหารจัดการระบบอินโทเนชันได้ดีนะคะก็จะมี QR code ชัดเจนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้คนมาร่วมทำบุญนะคะและก็บริจาคมากขึ้นเพราะว่ายุคนี้นะคะใครๆก็ชอบความสะดวกกันแล้วนะคะไม่ว่าการจะใช้จ่ายเงินยังไงเดี๋ยวนี้ทุกคนก็คุ้นชินมากๆเลยในการที่จะโอนเงินนะคะจากโทรศัพท์แอปนั้นแอปนี้นะคะของกรมสรรพากรก็จะรับด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากที่จะให้ใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะ
1: ค่ะครบถ้วนขบวนความจริงๆเลยนะคะวันนี้ได้ประโยชน์ทั้งฝั่งผู้ให้และผู้รับเลยนะคะคุณดาริน
0: ค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าหน่วยงานไหนนะคะมีข้อคำถามนะคะข้อข้องใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ด้วยตัวเองนะคะที่หน้าเว็บไซต์หลักของกรมสรรพากรเลยนะคะที่ www.rd.go.th นะคะหรือพิมพ์ภาษาไทยนะคะที่ Google ก็ได้นะคะว่ากรมสรรพากรนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักของกรมเราเลยนะคะยังไม่สะดวกอีกนะคะเน็ตไม่มีสามารถทำยังไงคะโทรได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โทรไปที่ไหนคะ
1: โทรไปที่RD Intelligence Center นะคะจะเป็นหน่วยสายด่วนของกรมสรรพากรของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็น1161นะคะโทรไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังวันนี้เนาะก็ได้รู้ข่าวใหม่ๆนะคะว่าบริจาคอย่างไรใช่ไหมคะที่จะได้สิทธิลดหย่อน2เท่าแล้วก็บริจาคที่ไหนรวมทั้งหน่วยผู้รับบริจาคเองนะคะถ้าหน่วยยังไม่ได้มีระบบอินโทเนชันต้องไปสมัครยังไงนะคะแล้วถ้าเวลาผู้รับบริจาคเดินทางเข้ามาหาเนี่ยไม่อยากสแกน QR code ก็ยังชำระเป็น
1: เงินสด
0: เงินสดแล้วอยากใช้สิทธิประโยชน์อินโทเนชันผู้หน่วยรับบริจาคต้องทำยังไงคะต้องนำไปบันทึกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบันทึกเข้าในระบบสกุลสกอร์นะคะ
0: บันทึกเลขบัตรประชาชนของเราจำนวนเงินนะคะให้เราแล้วเราก็จะตรวจสอบได้ว่าเราบริจาคเท่าไหร่ที่ไหนบ้างที่ระบบอะไรคะ
1: My Tax Account นะคะของกรมสรรพากรนะคะ
0: ค่ะ
1: เข้าไปใน www.rd.go.th นะคะ
0: ก็อยากส่งเสริมนะคะให้ทุกท่านนะคะเข้าไปใช้แล้วก็ให้กรมสรรพากรรับใช้ท่านนะคะข้อมูลต่างๆซึ่งถ้าท่านเข้าไปที่ระบบ My Tax Account เนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องของข้อมูลอินโทเนชันจะมีข้อมูลภาษีหรือเงินได้นะคะซึ่งเราไม่ทราบเราไม่ได้เก็บหลักฐานไว้ตรงนี้ก็มีให้ด้วยเช่นกันนะคะที่ระบบ My Tax Accountuser password นี่ใช้ user password อะไรคะ
1: user password ในการยื่นแบบ
0: ค่ะที่ My Tax Account
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้จำยากเลยนะคะค่ะก็เป็นไงคะวันนี
1: ้
0: เวลาของเราเป็นยังไง
1: หมดลงแล้วนะคะ
0: เนาะความรู้ก็พอดีนะ
1: คะ
0: ซึ่งดิฉันกับคุณวัชรพรก็จะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับพวกเราใหม่ในสัปดาห์หน้าใช่ไหม
1: คะ
0: เวลาเดิมนะคะ 18:30 นถึง 19:00 นนะคะคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะ
2: 19:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินทางการปากีสถานระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้และวันนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุที่มรณภาพในเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รูปกลับภูมิลำเนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งร่างกลับเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอุบลราชธานี7รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
2: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เรื่องรัฐจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าไม่อยากให้รีบตัดสินว่าเป็นความบกพร่องของครอบครัวในการดูแลเด็กหรือไม่เนื่องจากการดูแลเด็กพิเศษมีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือของคนรอบข้างและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือสังคมระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือเสียงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กรวมถึงบุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวและผู้เสียหายที่อาจสร้างความสะเทือนใจหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลแวดล้อมได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
3: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า เหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลัก4ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
5: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการ ทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
4: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินและท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
6: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่องทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
1: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นคนหิ้วกล่องพัสดุซึ่งขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาส่งนอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในที่ปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2นายกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาล ฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกลุ่มหรือการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมาทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งเราก็ดูข้อจำกัดหรือข้อยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่าง
7: ๆขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้
10: ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากกสทหรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยว่าผมได้ทําในขอบเขตอํานาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทําเกินอํานาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเค้ามาก้าวไก่อํานาจผมนะอํานาจใครอํานาจมันแต่ในส่วนของผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
9: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดและจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามปิดรวิวันรายงาน
1: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
11: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
12: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทาง

มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่3เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือลาติจูด 18.3 องศาเหนือรองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35
15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรี

0: มราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบ
3: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
7: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
6: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
7: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
6: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอด ัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสูงวัยโซเซตี้ค่ะสาระดีๆมีเรื่องเล่าเข้าใจในกลุ่มสูงวัยไปกับรายการสูงวัยโซเซตี้ดำเนินรายการโดยเครือข่ายสูงวัยจังหวัดขอนแก่นออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจาย

0: สูงวัยโซเซตี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่รายการสูงวัยโซเซตี้นะครับทางสวทเอฟคอนแกน FM 99.50 MHz นะครับวันนี้เป็น EP ที่21แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามาพบกันในวันศุกร์ที่3มกราคม2569นะครับตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นเรื่องของภาวะพึ่งพิงในอีกแบบนึงนะครับก็คือของผู้ป่วยจิตเวชนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเรื่องราวของคนข้างบ้านนะครับหรือว่าคนในสังคมนะครับเกี่ยวข้องกับมีผู้ป่วยจิตเวชนะครับแล้วก็อาจจะอยู่กับผู้สูงอายุนะครับหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

0: ชนเราก็จะเห็นคนเหมือนเป็นมีคนเร่ร่อนเยอะขึ้นหรือเปล่านะตาขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็วิธีการจัดการของภาครัฐนี่เรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับถามอาจารย์ทางอาจารย์วรินทร์ก่อนนะครับซึ่งเป็น
1: ได้ค่ะ
0: ครับอาจจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าเรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับในประเด็นวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการสูงวัยโซไซตี้นะคะก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องใกล้ตัวที่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้สูงอายุได้ประสบเหตุหรือเผชิญเหตุการณ์ในสังคมนะคะซึ่งเราพบได้ค่อนข้างบ่อยมากเลยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและยาเสพติดนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะ
2: ใช่ครับตอนทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบไกลตัวแล้วนะคะเพราะว่าเราอาจจะเห็นข่าวทางหน้าโทรทัศน์หรือว่าที่แถวบ้านเราเองก็เห็นจะเห็นคนเร่ร่อนหรือว่าคนที่มีอาการเออะโวยวายอย่างนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้กันถึงว่าเอ๊ะคนกลุ่มเหล่านี้เราจะดูแลยังไงเราจะดูแลและช่วยเหลือเขายังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราพบได้บ่อยมากเลยนะคะ
2: ค่ะก็ในวันนี้เราก็จะมีเคสจริงนะคะที่อยากให้ทุกๆคนได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะเราก็จะมีการดูแลร่วมกันนะคะว่าเพื่อที่จะดูแลเขาให้ถูกต้องดูแลชุมชนเราให้ปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะทีนี้ในส่วนของกรณีศึกษาเนาะยกเป็นเคสเป็นตัวอย่างดีกว่านะคะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดที่เราพบเนี่ยโดยปกติเราผู้สูงวัยเนาะในปัจจุบันนะคะจะต้องอยู่อาศัยที่บ้านนะคะโดยส่วนมากก็จะอยู่เพียงลำพังหรือไม่ก็อยู่กับร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะคะที่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตก็ดีนะคะซึ่งในเคสนี้นะคะก็จะเป็นผู้ดูแลเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะคะในส่วนของตัวผู้ป่วยเองก็จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะคะเข้ามาร่วมด้วยเนาะทีนี้เนี่ยผลของการดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้นะคะถ้ามองในมุมมองของผู้ดูแลแล้วเนี่ยผู้ดูแลที่มีข้อจำกัดด้านปัญหาสุขภาพเนี่ยแล้วสูงอายุด้วยก็จะมีปัญหาเรื่องหลงลืมในส่วนของผู้ดูแลนะคะส่วนตัวคนไข้เองก็จะต้องได้รับยาถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่เขาได้รับยาก็จะควบคุมอาการของเขาได้แต่ว่าการที่อยู่กับผู้สูงวัยด้วยความที่อาจจะมีภาวะพร่องหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นลืมหลงลืมนะคะหรือว่าแค่ดูแลตัวเองก็ยาก
0: ไม่มีคนกำกับให้กินยาเนาะ
2: ใช่
0: คร
2: ับ
0: แล้วก็บางเคสนี่อาจจะเลวร้ายกว่านั้นก็คือผู้สูงอายุหรือว่าผู้ดูแลที่เป็นที่ดูแลแบบในบ้านด้วยกันเนี่ยอาจจะจากไปก่อนนะเหลือแต่ผู้ป่วยจิตเวชอย่างเงี้ยมีไหมครับคิดอย่างนี้ครับ
1: มีอยู่นะคะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะมีครอบครัวเนาะหรือเครือญาติเนี่ยที่ช่วยเหลือในการดูแลเรื่องของศักยภาพในการดูแลตัวเองในเรื่องของการทานยาหรือว่าการช่วยเหลือทางสังคมครอบครัวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้นะคะ
2: เดี๋ยวนี้เรามีการช่วยเหลือคือเชื่อมโยงกันระหว่างครอบครัวแล้วก็ชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทำให้คนไข้ที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือว่าคนที่อยู่ในความดูแลจะได้รับการดูแลที่
0: ชุมชนนี่พอสามารถกู้ได้ฮะไม่ว่าชุมชนเนี่ยเป็นกลุ่มคนกลุ่มตำแหน่งอะไรยังไงแบบไหนเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นอสม.หรือเป็นแบบไหนครับ
1: คือในลักษณะการดูแลทางครอบครัวและสังคมนะคะอันนี้ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์เนาะสำหรับแนวทางการให้การช่วยเหลือหรือดูแลทางสังคมครอบครัวเนี่ยในกลุ่มของกลุ่มเปราะบางหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์นะคะนักพัฒนาสังคมหรือผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมนั้นๆนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการเครือข่ายทางสังคมเป็นภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชนท้องที่ท้องถิ่นทั้งในหน่วยงานภาครัฐนะคะในระดับอำเภอในระดับจังหวัดนะคะที่ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือด้านสังคมเหล่านี้นะคะซึ่งในระดับจังหวัดเลยหลักๆ ก็จะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดนั้นค่ะ
0: พมจ
1: ใช่ค่ะพมจอย่างขอนแก่นก็จะเป็นพมจขอนแก่นนะคะใช่ค่ะ
2: ในส่วนของพยาบาลนะคะหรือว่าพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่กับคนไข้ที่สุดก็คือพยาบาลรพสต.นะคะก็มีส่วนในการดูแลเรื่องของการสอดส่องดูแลเรื่องการรับประทานยาการเป็นชีวิตการเป็นอยู่หรือว่าส่งต่อเรื่องของอาการเมื่อกี้ได้ยินว่าเกี่ยวกับคนไข้ที่ดูแลเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าอสม.ผู้นำชุมชนนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราจะในชุมชนน่ะเราจะช่วยกันสอดส่องมอง

0: ว่าคนไข้มีอาการหรือว่าผิดปกติอย่างไรบ้างนะคะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือคนในชุมชนค่ะ
1: ค่ะโดยหลักๆเลยก็จะเป็นผู้ดูแลนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไปนะคะคุณธนชพรเนาะก็จะเป็นในส่วนของการอยู่อาศัยในครอบครัวข้ามรุ่นครอบครัวข้ามรุ่นคืออะไรก็คือการมีแก๊ปช่องว่างระหว่างวัยของสมาชิกในครอบครัวเนาะมีผู้สูงอายุอยู่กับเด็กหรือว่าผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพผู้ที่มีภาวะป่วยจิตเวชหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยค่ะจะต้องดูแลแล้วก็อาศัยด้วยกันในครอบครัวอยู่เพียงไม่กี่คนนะคะในส่วนของตรงนี้ทางชุมชนทางครอบครัวก็มีการทำงานร่วมกันเนาะในการดูแลกลุ่มนี้นะคะ
2: ครับถ้าสมมติว่ามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินอย่างนี้ครับอยู่ที่แบบกลุ่มในกลุ่มอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการจัดการยังไงครับสมมติมีปัญหาเรื่องเฉพาะอาจจะไม่ใช่เรื่องของการกินยาอย่างเดียวเนาะเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องปัญหาทางครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสำหรับการดูแลทางครอบครัวและก็ชุมชนนะคะในการดูแลของเราเนี่ยเราก็จะมีการดูแลในระดับบุคคลเนาะบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมนะคะเป้าประสงค์ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตได้มากหรือน้อยก็เราค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กและโซเชียลซัพพอร์ตที่สำคัญของเราเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐเนาะที่อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุดนะคะก็จะเป็นทางเหมือนที่คุณธนชพรว่านะคะก็จะเป็นในส่วนของรับแจ้งเบื้องต้นจากทางผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าทางเทศบาลอบต.หรือว่าผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมนะคะแล้วก็ยื่นคำขอช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้ในหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ใกล้บ้านของท่านหรือถ้าเป็นที่โรงพยาบาลนะคะที่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขหรือว่ามีนักสังคมสงเคราะห์ก็จะรับดูแลในส่วนนี้ร่วมกับทางรพสต.แล้วก็โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
2: ครับอย่างกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนี่สามารถที่จะมีบัตรผู้พิการได้ไหมครับเป็นถือว่าป่วยทางจิตใช่ไหม
1: ต้องไปพบแพทย์ค่ะพบจิตแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะก็จะมีการประเมินแล้วก็ออกหนังสือรับรองความพิการให้จะถือว่าเป็นผู้มีความบกพร่องนะคะแล้วก็สามารถติดต่อที่จะทำบัตรคนพิการได้ที่อบต.เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านนะคะหรือที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่นนะคะที่พมจ.ขอนแก่นค่ะ
2: ครับก็คือพิการทางจิตใจเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าเนาะต้องให้แพทย์วินิจฉัยใช่ไหมครับว
1: ่
2: าให้ว่ามีความพิการทางด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอแพทย์วินิจฉัยเสร็จปุ๊บก็อาจจะต้องได้ไปออกบัตรผู้พิการแล้วก็ไปขอก็เรียกว่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการแล้วก็มีเงินผู้พิการใช่ไหมฮะ
1: เรียก
2: ผู้พิการเนาะเดือนละ800บาทใช่ไหมฮะครับ
3: ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การกระบวนการของการได้บัตรผู้พิการ คนไข้ตรงนั้นต้องได้รับการเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วก็ได้รับการรักษาต่อเนื่องจากแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นะคะเมื่อเข้ารับสู่ระบบแล้วแพทย์ถึงจะออกสามารถออกใบรับรองความพิการให้ได้ค่ะ
2: ครับถ้าเป็นอย่างกลุ่มจิตเวชเนี่ยอาจจะมีหลายกลุ่มเนาะหลังๆก็จะได้ยินโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยซึมเศร้านี้ขอบัตรผู้พิการได้ไหมครับ
1: ถ้ายังไม่มีความผิดปกติทางอารมณ์ความคิดพฤติกรรมหรือว่าส่งผลกระทบก่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านจะเป็นผู้ประเมินให้น้อง
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือขอได้เหมือนกันแต่ว่าต้องให้แพทย์ประเมินนะครับว่า
1: เป็นจิตแพทย์นะคะ
2: ครับครับนอกจากมีกลุ่มที่มีความผิดปกติทางระบบสารสื่อประสาทอะไรเงี้ยแล้วมีกลุ่มทางด้านสารใช้สารเสพติดอย่างเงี้ยครับก็กลุ่มนี้น่าจะเหมือนพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเหมือนกับเราต้องจัดการในเชิงโอ้ใช้ระดมเรื่องของการจัดการเนี่ยเยอะขึ้นนะครับอย่างกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยังไงอาจจะสร้างผลกระทบต่อเรื่องของชุมชนใกล้เคียงนะครับบ้านใกล้เคียงกันนะครับครับอย่างเคสที่เป็นตัวอย่างพอมีพูดถึงเคสตัวอย่างได้ไหมว่าเรามีวิธีการจัดการยังไงแบบไหนบ้างครับอย่างเคสอย่างนี้ครับ
3: โอเคอย่างนี้ก็จะต้องเราก็จะต้องลงประเมินก่อนนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับสารเสพติดมีความ
0: ต้องการอยากเลิกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีการเยี่ยมติดตามแล้วก็มีการเฝ้าระวังอาการสัญญาณเตือนต่างๆกลุ่มนี้ก็ยังจะต้องได้รับการบำบัดก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้รู้สึกว่าจะมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทางคุณตำรวจเองนะคะก็มีการระดมกำลังมาทำเกี่ยวกับเพื่อป้องกันการสารเสพติดในชุมชนค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
2: ฝ่ายปกครองเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็เรียกว่าเป็นก็อาจจะเข้าสู่ระบบบำบัดก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะต้องบำบัดก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดมีบำบัดแล้วมีอาการผิดปกติที่อย่างเช่นอาการของโรคจิตเภทตามมาหรือว่าอาการของมีอาการทางจิตตามมาเราอาจจะต้องส่งต่อเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาทางจิตอีกทีนึงค่ะ
1: แล้วก็การดูแลในส่วนของครอบครัวนะคะครอบครัวและสังคมเนาะจริงๆหัวใจหลักเลยก็คือการทานยาต่อเนื่องแล้วก็ไม่ขาดยานะคะแล้วก็ครอบครัวต้องมีความเข้าใจในโรคที่ผู้ป่วยเป็นนะคะแล้วก็สามารถสังเกตอาการกำเริบได้ถูกไหมคะคุณธนชพรเนาะว่าคนไข้มีอาการกำเริบไหมหรือว่ามีความผิดปกติอะไรที่แสดงออกมาแล้วมีความจำเป็นต้อง
2: ผิดไปจากเดิมผิดไปจากคนเดิม
0: ถ้าเราเวลาเราดูแลคนไข้เราจะดูแลด้วยหัวใจนะคะก็คือว่าเราไม่ได้มองว่าคนไข้เป็นอาชญากรเรามองว่าคนไข้ก็คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลนะคะ
1: ซึ่งจริงๆในกลุ่มนี้นะคะคุณศิลวิทย์นะคะเนาะก็ถือว่ายังเป็นแก๊ปอยู่เนาะก็คือยังเป็นช่องว่างอยู่ในการดูแลว่าในกลุ่มคนไข้เหล่านี้นะคะกลุ่มที่เราจะต้องดูแลเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของสติ๊กมาเนาะการตีตาของคนในสังคมนะคะการให้โอกาสก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันในเรื่องของความเท่าเทียมความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ควรที่จะได้รับการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับบุคคลอื่นๆในสังคมเช่นเดียวกันนะคะอีกประเด็นนึงก็คืออยากให้เพิ่มในเรื่องของช่องทางเนาะหรือ accessibility นะคะสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะในการเอื้อโอกาสในการเข้าสังคมการทำงานนะคะให้ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการแล้วก็การช่วยเหลืออื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ
2: เหมือนเห็นในสื่อโซเชียลเนาะอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นท่านหนึ่งปีนไดโนเสาร์หรือเปล่านะครับเห็นสื่ออยู่นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นตามเดินตามท้องถนนเนี่ยเยอะก็ถือว่าเป็นกลุ่มนี้ด้วยไหมกลุ่มที่เรากำลังพูดถึงอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่
2: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปมายังไงถึงมาเดินตามท้องถนนได้หรือแบบไหนได้อย่างเงี้ยฮะลองเล่าสักหน่อยว่า
0: ค
2: ุ
0: ณวรินทร์พูดเมื่อกี้ก็คือหัวใจสำคัญก็คือการรับประทานยาอย่างต่อเนื่
2: อง
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้ที่แบบผิดปกติทางด้านสารสื่อประสาทเมื่อเขาไม่ได้รับประทานยาสารสื่อประสาทในสมองเขาก็จะหลั่งออกมาที่แบบผิดปกติแล้วค่ะทำให้เขาในกระบวนการคิดการกระทำอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะแสดงออกมาได้ไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำลังรณรงค์นะคะเกี่ยวกับว่าเราสามารถสังเกตอาการผิดปกติของคนไข้ได้นะคะด้วย5สัญญาณเตือนนะคะก
2: ็
0: คือไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาท่าทางหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงก็คือถ้าเกิดมีอาการแบบนี้เราสามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งอสม.ในขั้นตอนแรกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนก็อาจจะแจ้งกับตำรวจนะคะถ้ามีอาการรุนแรงนะคะก็จะมีการแจ้งตำรวจแล้วก็ตำรวจก็จะออกไปพร้อมกับประเมินอาการแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในพื้นที่นั้นมีพยาบาลสุขภาพจิตสุขภาพดูแลสุขภาพจิตเขาก็จะประเมินอาการก่อนเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะดูแลให้คนไข้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องประชาชนในชุมชนได้รับความปลอดภัยค่ะใช
1: ่ทีนี้ในส่วนของถ้าในกรณีเนาะอย่างที่คุณชนะชพรว่านะคะในส่วนกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนเนี่ยสามารถแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ที่หมายเลข191นะคะหรือแจ้งเหตุปัญหาทางสังคมเช่นความรุนแรงในครอบครัวความต้องการที่พึ่งพิงหรือที่พักพิงที่อยู่อาศัยชั่วคราวในภาวะฉุกเฉินเนี่ยหรือว่าพบบุคคลไร้ที่พึ่งประสบปัญหาความยากลำบากขอคำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หมายเลข1300นะคะให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายและหากต้องการบริการให้คำปรึกษาขอคำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตนะคะ ปัญหาทางจิตใจความเครียดความวิตกกังวลสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตหมายเลข1323นะคะฟรีตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ให้การคำปรึกษาตามรายโรคเลย
2: ครับก็1300ใช่ไหมครับเบอร์แรก
1: ใช่ค่ะ
2: 1300
1: 1300ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์อย่างคนแก่นี่ถ้าเกิดว่าเราต้องการศูนย์การดูแลเบื้องต้นแบบไม่มีใครดูแลอยู่บ้านเงี้ยอาจจะมาอยู่ศูนย์เรียกศูนย์อะไรนะศูนย์
1: ช่วยเหลือสังคมค่ะ1300นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคม
2: ถ้าเป็นสถานที่ที่สามารถรับดูแลได้เลยเป็นแบบชั่วคราวเงี้ยครับคอนแก่นเรามีที่ไหนบ้างครับ
1: สถานที่รับดูแล
2: กลุ่มที่แบบ
1: จะเป็นแบบเนอร์ซิ่งโฮมนี้แหละคะของเอกชนอย่างเงี้ย
2: เหรอคะเป็นของภาครัฐนะครับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมีไหมครับ
0: เอาตอนนี้ยังไม่มีนะคะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไข้ในกลุ่มนั้นไม่มีญาติหรือว่าเป็นคนไข้เร่ร่อนเขาก็จะมีการประสานงานไปที่พม.อีกครั้งนึงเป็นนักสังคมแล้วก็ประเมินอาการแล้วก็ประเมินความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ให้การช่วยเหลืออาจจะหลังจากประเมินเสร็จแล้วผู้ป่วยอาจจะได้นำถูกส่งไปเป็นที่บ้านเมตตาหรือว่าสถานสงเคราะห์ต่างๆที่เขาได้ประสานไว้อะค่ะ
2: ครับก็คือเบื้องต้นถ้าเกิดว่ามีอาการเยอะใช่ไหมมีอาการแบบอาจจะคุ้มข้างอาจจะเยอะอย่างเงี้ยอาจจะเข้าไปที่โรงพยาบาลหลักก่อนอย่างเช่นโรงพยาบาลจิตเวชใช่ไหม
0: ต้องเป็นที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน
2: ใกล้บ้านก่อน
0: ใช่ค่ะเพื่อประเมินอาการเขาก่อนว่าเขามีอาการทางกายหรือไม่หรือว่าอาการทางจิตรุนแรงยังไงเดี๋ยวแพทย์ที่นั่นเขาจะประเมินอาการแล้วก็ส่งต่อกันไปตามลำดับอีกขั้นหนึ่ง
2: อ๋อคือหลักเบื้องต้นก็คือไปใกล้บ้านก่อนน้องโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนครับแล้วก็ประเมินแล้วก็ส่งต่อก็เรียกว่าการส่งต่อเน
1: า
2: ะ
1: โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตวิทย์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
2: ค่ะถ้าดูแลที่โรงพยาบาลจิตเวชเสร็จก็ส่งต่อมาที่บ้านหรือชุมชนอย่างนี้ต่อเงี้ยฮะใช่ไหมครับ
0: ถ้ามีญาติดูแลผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้เขาก็จะส่งกลับมาที่บ้านแล้วเขาจะประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าเราพอสอบต่อใกล้บ้านเพื่อส่งต่อเคสที่กลับบ้านค่ะส่วนเคสที่ไม่สามารถกลับบ้านได้เขาก็จะถูกส่งต่อไปที่นักสังคมเพื่อประเมินต่ออีกทีนึงค่ะ
1: แล้วก็จะมีการประชุมทีมสหวิชาชีพนะคะหาแนวทางการช่วยเหลือร่วมกันระหว่างครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ญาติไม่มีความพร้อมในการรับผู้ป่วยกลับไปดูแลนะคะแล้วก็จะส่งต่อที่สถานคุ้มครองเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือที่ชุมชนต่อไปค่ะ
2: ครับก็เวลาใกล้จะหมดแล้วครับอยากให้ทั้งสองท่านฝากอะไรสิ้นท้ายไว้สักนิดนึงครับก่อนที่จะจากกันวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคงมีโอกาสต่อไปได้มาพูดคุยอีกนะครับว่าอาจจะมีประเด็นคุยกันอีกนะครับ
0: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าปัญหาของผู้ป่วยจิตเวชตอนนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะในส่วนของการพยาบาลนะคะเราเชื่อมั่นว่าถ้าคนไข้ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าเขาจะกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะเป็นคนดีในสังคมของเราได้นะคะถ้าเราให้โอกาสเขาก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนปกติค่ะ
2: ครับคุณมลินทร์ทองเลยฝากทิ้งท้าย
1: นักสังคมสงเคราะห์นะคะเราก็จะเน้นประเด็นในเรื่องของทางครอบครัวนะคะแล้วก็การดูแลเนาะก็จะต้องมีการรับรู้รับฟังนะคะเข้าใจใส่ใจห่วงใยเอื้ออาทรเนา
0: ะ
1: แล้วก็พูดคุยสื่อสารกันในครอบครัวนะคะการสื่อสารเชิงบวกนะคะซึ่งเป็นการสร้างครอบครัวเข้มแข็งแล้วกันนะคะแล้วก็สร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขร่วมกันค่ะ
2: ครับก็วันนี้รายการสุขวัยโซซิตี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วรินทร์อึ้งสำราญนะครับแล้วก็อาจารย์ธนัชพรอุดรีนะครับมาเขาเรียกว่าสร้างกำลังใจให้กับคนที่ก็เรียกกลุ่มปอบางใช่ไหมฮะกลุ่มปอบางแล้วก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็นอกจากการรักษาทางยาแล้วต้องการรักษาทางจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เราจะมีสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ติดตามในการสมวัยโซซิตี้ใหม่นะครับในทุกวันศุกร์นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ยังแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุม กระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวดุงวันกรรมการเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวทนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานธรรมวรกิจนิวิทศีลาจาริดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
5: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พร้อมเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ทดลองนำปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้จริงภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั่วประเทศภายใต้แนวคิดสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยการทำปุ๋ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างอาชีพจากทรัพยากรในชุมชนอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจากร้านค้าเครือข่ายกว่า200ร้านค้าผู้สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 17:00 น. ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนันท์มาลีรายงาน
5: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมจัดพิธีการศพพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพคณะพระภิกษุที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านพิธีการที่ได้รับพระราชทานจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรมการศาสนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวังรวมทั้งประสานการดำเนินงานกับจังหวัดคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการทางนี้ขอแสดงความเสียใจต่อพระภิกษุผู้มรณภาพและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระภิกษุผู้ประสบอุบัติเหตุมีอาการปลอดภัยโดยเร็วมาริชโยรายงาน
5: บริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยากว่า47ล้านบาทให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่ได้รับผลกระทบจากการตรึงค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่6กรกฎาคมนี้
8: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมบขส.ถึงประเด็นข้อร้องเรียนจากการจ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าขณะนี้บขส.ได้รับการโอนเงินงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพฐ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ47ล้านบาทโดยบขส.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการทั้งหมดที่ส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมที่อยู่ในการดูแลของบขส.ทั้งหมดประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันมีผู้โดยสารยื่นความจำนงขอรับสิทธิ์เยียวยาเป็นจำนวนมากเกือบ1ล้านคนซึ่งบขส.จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
9: เงินชดเชยตอนนี้ทางกวท.โอนเงินมาที่บกส.หลังจากนี้บกส.ก็ตรวจเอกสารแล้วก็โอนเลยครับก็จะได้ทั้งหมดเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดเอกสารประมาณ1ล้านคนที่ขอรับการชดเชยเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้โดยสารจริงที่เดินทางในวันนั้นจริงเราถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาเงินรับไปจ่าย
8: กรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ยังเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบการเนื่องจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่าอำนาจในการอนุมัติหรือกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางบขส.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้นการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาในอนาคตจะต้องพูดคุยและหาทางออกร่วมกันจากทุกฝ่ายนพศรแก้วขำรายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคารองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
10: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนไทยว่าแม้ปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ33แต่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกตั้งแต่ก่อนฤดูการผลิตทั้งการประเมินสถานการณ์การบริหารสมดุลอุปสงค์และอุปทานการหาตลาดล่วงหน้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาลดผลกระทบจากต้นทุนขนส่งภัยแล้งและการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งซึ่งปัจจุบันผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ98โดยราคาทุเรียนยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมทุเรียนเกรด A และ B ยังคงมีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100 บาทขณะที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ20นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าขยายตลาดส่งออกทุเรียนทางกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าไทยในตลาดอินเดียควบคู่กับการขยายตลาดในหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันตกเช่นคุนหมิงหลานโจวต้าเหลียนและเซี่ยเหมินพร้อมประสานเตรียมช่องทางส่งออกผลไม้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกกระจายตลาดและผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องตุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: การประปาส่วนภูมิภาคขยายจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันณกปภ.สาขาชัยยาช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ขยายจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันที่กปภ.สาขาชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี 2567 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง 83 แห่งพร้อมเปิดให้บริการ 78 แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชัยยาที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยส่วนในปี 2570 กปภ.เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากนี้กปภ.ยังคำนึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในวงกว้างจึงได้ดำเนินโครงการตู้กดน้ำดื่มสะอาดติดตั้งณสำนักงานกปภ.สาขาทั้ง234แห่งทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการหรืออาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานจะมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานไว้บริโภคฟรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าการที่สหรัฐจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่เพียงฝ่ายเดียวถือเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่านาโต้ไม่ได้สนับสนุนหรือยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐและเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นและสหรัฐก็ได้เริ่มลดระดับพันธกรณีด้านความมั่นคงที่มีต่อยุโรปแล้วความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของทางการเวียดนามที่ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวถึง 8.4% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 7.0% จากการสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและยังเพิ่มขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 7.9% นางเหงียนที่ห่วงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปในทิศทางเชิงบวกแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเผชิญกับความผันผวนก็ตามซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้สินค้าที่จำเป็นมีอย่างเพียงพอรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่งทางการแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน48คนพุ่งตกลงในหุบเหวลึกที่เขตเชรานีในแคว้นบาลูจิสถานในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่ประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีแห่งปากีสถาน ฐานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างดีที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบทีมชาติโครเอเชียเกมนี้ทีมตราหมากรุกขึ้นนำไปก่อน1-0จากอีวานเปริซิตในนาทีที่53ต่อมาในนาทีที่68โปรตุเกสได้จุดโทษและโรนัลโดสังหารไม่พลาดตีเสมอเป็น1-1เกมทำท่าว่าจะต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3กอนซาโลรามอสหม่งทำประตูให้โปรตุเกสพลิกขึ้นนำ2-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+13ยอสโกกวาดิโอส่งบอลเข้าประตูให้โคเอเชียได้สำเร็จแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทำให้ประตูถูกริบคืนจบเกมโปรตุเกสพลิกแซงชนะโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับสเปนที่ไล่ถล่มออสเตรียมา3-0ในวันที่7กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์ชนะแอลจีเรีย2-0ไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าต่อไปหลังจากที่ทัพอินซีเล็กทีมชาติเยอรมนีตกรอบ32ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ล่าสุดบิลสื่อดังจากประเทศเยอรมนีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้มีการประชุมด่วนกับยูเลียนนาเกลส์มันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพอินซีเล็กก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่านาเกลส์มันจะยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเยอรมนีมีผลตั้งแต่วันนี้สำหรับนาเกลส์มันเข้ามารับงานคุมทัพอินซีเล็กตั้งแต่ปี2023คุมไป37นัดชนะ23เสมอ6และแพ้8นัดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเอเชียนเกมส์เป็นมหา

0: 20 คนแบ่งเป็นชาย10 คนและหญิง10 คนลงแข่งขันครบทุกประเภทและหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได
1: ้ในครั้งนี้นะครับในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบมาในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบมาที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเกมโอลิมปิกด้วยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่กกต.ได้ดำเนินการและสุดท้ายนะครับก็จะมีการที่จะตัดตัวเหลือจำนวนที่เข้าร่วมกันจริงๆคือ20 คนนะครับก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับเราก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
0: ด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำ2คนล่าสุดนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้2รายการประกอบด้วย World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้และ Korea Open ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมอีกประมาณ2เดือนโดยสมาคมตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมนำโดยโกเมสสุขประเสริฐพุทธภูมินักแป้นชุติการกิจจวานิสเถียรและหาไทยเพชรใจสว่างเตรียมลงแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้เพื่อทดสอบศักยภาพกับคู่แข่งในเอเชียเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกและเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมรวมถึงโอลิมปิกปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยการประกวดผลงานวรรณกรรมนี้นะคะก็เป็นการจัดประกวดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ได้เปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองเป็นพื้นที่ของผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะที่นักเขียนจะได้ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในเรื่องคนละโลกเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้โดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นโลกเกี่ยวกับอนาคตในศตวรรษที่22ค่ะผ่านสายตาของตัวละครที่ชื่อว่าชนะการนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพันธุ์พืชโดยชนะการค่ะใช้ชีวิตร่วมกับนิววี่ผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอยจัดการทุกอย่างให้ตั้งแต่เตรียมตัวอาบน้ำทานอาหารไปจนถึงเรื่องของการรายงานข่าวสารค่ะในโลกของชนะการค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่สะดวกสบายสวยงามสดใสแต่สิ่งที่ชนะการกำลังมองเห็นอยู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานการประพันธ์โดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชั่นใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้างอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยล่ะครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

แสงอาทิตย์มาเยือนอีกครั้งย้ำเตือนว่านี่คือปัจจุบันแล้วก็วันใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกำลังส่งเสียงเริ่มทำงานแต่วันนี้ผมกลับรู้สึกว่าแตกต่างออกไปจากทุกวันเพราะว่าในหัวของผมนั้นเต็มไปด้วยความหนักอึ้งภาพที่เห็นยังคงถูกฉายซ้ำวนไปมาแล้วก็ไม่อาจทำให้ผมข่มตานอนหลับได้หลังจากที่ได้เห็นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่ความฝันหรือเป็นความจริงยังคงเป็นคำถามที่ดังอยู่ในหัวของผมและผมไม่อาจจะหาคำตอบนั้นได้ด้วยตัวเองผมพยายามลุกจากเตียงนอนแล้วก็เบิกตามองให้กว้างที่สุดแต่ก็เห็นเพียงแต่ความพร่ามัวรอบข้างมือของผมควานหาแว่นตาแต่วันนี้มันกลับไม่อยู่ที่เดิมนิววี่ได้เตรียมน้ำในอ่างอาบน้ำกลิ่นดอกกุหลาบช่วยคุณชนะการผ่อนคลายจากความเครียดพร้อมกาแฟเพิ่มช็อตจากการนอนไม่เพียงพอเรียบร้อยแล้วผมได้ยินเสียงนิววี่อยู่ใกล้ๆแต่ก็ยังคงหาไม่เจอคงเป็นเพราะว่าความตกใจของผมในตอนนั้นที่ได้เห็นเหตุการณ์หุ่นยนต์กลายเป็นคนจนถอดนิววี่ทิ้งไว้ที่ใดสักที่หนึ่งในห้องผมลุกขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำแบบไม่มีแว่นตาเป็นครั้งแรกการใช้ชีวิตแบบไม่มีนิววี่ช่างยากลำบากห้องน้ำมีกลิ่นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกกุหลาบแต่ผมไม่อาจมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเสียเดียวที่เราทุกคนต้องแลกมานั่นก็คือเมื่อไม่มีแว่นตา New Visionโลกในการมองเห็นของเราก็แทบจะกลายเป็นสีขาวโพลนเรากำลังใช้งานสายตามองผ่านแว่นตาNew Visionมากเกินไปจนไม่อาจมองโลกด้วยดวงตาแรกกำเนิดแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมก็เต็มใจจะแลกดวงตาแห่งความเป็นจริงให้อยู่ภายใต้การมองผ่านNew Visionเพราะว่ามันทำให้โลกของผมสวยงามและอาจจะสวยงามมากกว่าการได้มองโลกด้วยสายตาที่แท้จริงของผมซะอีกหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จผมก็ยังคงเดินไปมารอบห้องเพื่อหาเจ้าแว่นนิววี่จนพบว่ามันมาตกอยู่ที่ระเบียงของผมโลกของผมกลับมาสดใสแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหลังได้สวมแว่นหากแต่ปัญหาเดียวก็คือนิววี่แบตลดลงไปอย่างมากจากการที่ผมไม่ได้ชาร์จแบตเมื่อคืนผมได้แต่หวังว่าแบตที่เหลืออยู่คงจะเพียงพอกับการใช้งานวันนี้เพราะผมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะชาร์จและถึงเวลาที่จะต้องไปดูแลการเพาะปลูกที่แปลงฟักทองต่อแล้ว

แดงฟักทองขอโทษด้วยครับผมมาสายไปนิดนึงผมกล่าวขอโทษหลังจากมาสายไป5นาทีไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชนะการมาตอนต้นกล้าเริ่มงอกพอดีทางกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมีเวทมนต์จริงๆสินะครับเสกต้นกล้าให้ขึ้นข้ามคืนได้ผมพูดทีเล่นทีจริงกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเรียกว่าเทคโนโลยีดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีหุ่นยนต์ทำงานทั้งคืนนั่นสิครับเมื่อคืนน่ะผมตื่นเต้นมากก็เลยแอบมองมาจากระเบียงห้องนอนมาที่แปลงฟักทองเห็นหุ่นยนต์ทำงานไม่หยุดทั้งคืนแต่แปลกตรงที่ว่าช่วงตีสี่ที่ผ่านมาหุ่นยนต์พวกนี้กลับกลายเป็นคนทำงานด้วยสภาพเหน็ดเหนื่อยว่ายังไงนะคะคุณชนะการพูดเล่นอีกแล้วนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่หลบสายตาผมแล้วก็มองไปที่ยังแปลงฟักทองสงสัยคงเป็นแค่ความฝันละมั้งครับผมกล่าวก่อนเดินตามไปสำรวจส่วนอื่นของแปลงฟักทองต่อไปยิ่งเดินไปภาพตรงหน้าของผมกลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสีที่สดใสของแปลงฟักทองกลับซีดลงไปตามจำนวนแบตเตอรี่ที่ลดลงของนิววี่หุ่นยนต์รอบข้างทางเดินของผมก็เริ่มส่งเสียงแปลกๆต่างไปจากครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนเป็นเสียงคนกำลังร่ำไห้แล้วก็วิงวอนให้หยุดการทำงานได้ยินเสียงหุ่นยนต์กำลังร้องไห้ไหมครับเสียงอะไรกันคะคุณชนะการคุณแปลกๆไปนะคะวันนี้คำเตือนแว่นตา New Vision ของคุณเหลือแบตเตอรี่ 10% แว่นตาของผมเริ่มส่งเสียงแจ้งเตือนถึงแบตที่ใกล้จะหมดเอ๊ะเป็นเพราะว่าแว่นตาของคุณชนะการเนี่ยแบตใกล้จะหมดหรือเปล่าคะกลับไปพักผ่อนก่อนดีไหมคะเดี๋ยวทางนี้แพรจะดูแลต่อค่ะไม่เป็นไรครับผมยังไหวอยู่ผมยังคงอยากเดินสำรวจแปลงฟักทองต่อไปแม้รู้ตัวว่าแว่นตาของผมกำลังจะใช้งานไม่ได้ในไม่ช้าและยิ่งก้าวเดินต่อไปภาพที่ผมเห็นก็ได้กลายเป็นคนมากมายกำลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเสียงของพวกเขาร้องขอความยุติธรรมจากการใช้ชีวิตที่ทุกข์ยากสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาต่างออกไปจากชีวิตของผมอย่างสิ้นเชิงรอบข้างแปลงฟักทองที่ผมเคยเห็นเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในยามเช้าจากระเบียงบนตึกสูงที่ผมอาศัยกลับกลายเป็นบ้านแออัดน้ำขังแล้วก็กองขยะสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยฝุ่นควันพร้อมกับมีเสียงร้องไห้ดังออกมาตลอดเวลาเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่ไม่สิ้นหวังและก็ดังขึ้นในทุกนาทีเว้นตา New Vision เหลือแบตเตอรี่ 1% เสียงแจ้งเตือนสุดท้ายที่ผมได้ยินมาท่ามกลางเสียงร้องอื้ออึงก่อนภาพรอบตัวของผมจะกลายเป็นสีดำและร่างของผมก็ได้ล้มลงไปข้างแปลงฟักทอง

โลกที่ไม่มีนิววี่เป็นอีกครั้งที่ผมลืมตาขึ้นมาแสงอาทิตย์ส่องมาที่หน้าผมเสมือนพร้อมที่จะแผดเผาทุกสิ่งรอบตัวให้มลายหายไปและไม่ได้เป็นเพียงแสงที่อบอุ่นเหมือนที่ผมเคยได้รับรอบข้างผมเป็นภาพเบลอผมอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยห้องสี่เหลี่ยมดูแออัดมีสภาพเก่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีผมเดินไปรอบๆพยายามที่จะเบิกตามองให้กว้างที่สุดจนมาพบกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีตัวอักษรมากมายกำลังปรากฏขึ้นบนหน้าจอคล้ายกำลังเจาะข้อมูลการมองเห็นของแว่นตา New Vision นี่พวกคุณน่ะแฮกแว่นตา New Vision ของผมอย่างนั้นเหรอพวกคุณเป็นใครอ่ะแล้วภาพที่ผมเห็นที่แปลงฟักทองคืออะไรผมเห็นคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาล้อมรอบตัวผมอยู่กลางๆนั่นคือพวกเราคนที่ต่อสู้เพื่อจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกแห่งความฝันที่กระทรวงวิจัยเทคโนโลยีของพวกคุณสร้างขึ้นพวกเราต่างก็เป็นคนในยุค 2,111 เหมือนกันคำตอบของเขาชวนให้ผมประหลาดใจโลกของคุณไม่ใช่โลกของผมคุณอยู่กับสิ่งสวยหรูและก็ความสะดวกสบายที่พวกเขาอยากให้คุณเห็นแต่นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นหากแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำตอบนี้ยิ่งชวนทำให้ผมสับสนแต่ผมกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงโลกในวันพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นเพราะว่าผมคิดค้นฟักทองแหล่งอาหารสำคัญของคนในยุคเราได้แล้วต่อไปอ่ะจะไม่มีความอดอยากอีกผมพูดด้วยความจริงจังแต่เขากลับหัวเราะเพราะฟักทองอะสิพวกเราอ่ะถึงมีงานเพิ่มเวทมนต์เดียวที่พวกคุณมีไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นการกดขี่คนที่อยู่ต่ำกว่าเท่านั้นคำตอบที่พอทำให้ผมปะติดปะต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนพอจะเข้าใจผมขอโทษแทนกระทรวงความมั่นคงทางอาหารด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้รายงานพวกคุณแบบนี้สิ่งที่ผมเห็นในตอนแรกคือเรากำลังพัฒนาด้วยเครื่องจักรและก็หุ่นยนต์ไม่ใช่การขูดรีดแรงงานคนอย่างเหี้ยมโหดไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณนั่นแหละผมเหรอผมอ้ำอึ้งก็พวกคุณน่ะใช่พวกเราเหมือนหุ่นยนต์ตั้งแต่การทดลองสร้างเมล็ดของคุณเพื่อสร้างอาหารที่เราไม่มีวันได้กินมีแต่คนแบบพวกคุณที่อยู่บนตึกสูงเท่านั้นที่ได้กินเพราะว่าคนที่อยู่ในความเป็นจริงกำลังอดอยากมากขึ้นทุกวันผมพูดไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถตอบกลับเข้าไปได้อีกมีแต่ความเงียบและความรู้สึกอันหนักอึ้งได้ท่วมท้นหัวใจและก็ความคิดของผมผมไม่ใช่ฮีโร่เหมือนที่ตัวเองคิดไว้คุณไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของพวกเราโลกของพวกคุณน่ะมีแค่มุมมองเดียวจากแว่นตา New Vision และตอนนี้เราก็แค่กำลังต่อสู้ให้คุณเห็นตัวตนของพวกเราแต่คุณจะมองเห็นพวกเราหรือไม่มันก็อยู่ที่พวกคุณมันคงเป็นอย่างที่เขาพูดโลกของเราช่างต่างกันทั้งที่ผมกับเขาเป็นคนในยุค 2,111 เหมือนกันแต่ว่าเรากลับอยู่ในคนละโลกเดียวกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลก New Vision ที่ถูกสร้างขึ้นถ้าผมยอมรับก็เท่ากับสิ่งที่ผมทำลงไปทั้งหมดจะไม่มีความหมายแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นสิผมกล่าวออกไปด้วยความรู้สึกเศร้าใจผมคิดว่าตัวเองได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิมแต่สุดท้ายกลับเป็นแค่คนขี้แพ้อีกคนที่มองเห็นแต่ในสิ่งที่อยากมองแว่น New Vision ของคุณน่ะชาร์จเต็มแล้วอยู่ที่คุณน่ะจะเลือกว่าจะอยู่กับความจริงหรือว่าโลกที่ถูกสร้างขึ้นตาของเราเหนื่อยล้าเกินไปที่จะมองเห็นความเป็นจริงเรื่องความเป็นจริงมันยากเกินกว่าที่จะยอมรับชีวิตที่ดีก็คือการมองเห็นในสิ่งที่อยากมองหรือคือการมองเห็นแล้วก็โอบกอดความจริง
แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นผมใช้เวลาทบทวนกับตัวเองสักพักถึงสิ่งที่ผมกำลังจะสูญเสียไปโลกที่เคยเป็นของผมสิ่งที่ผมเคยทำความสุขของผมที่เคยมีแต่ทั้งหมดจะมีความหมายอะไรถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ผมปรารถนาเป็นแค่สิ่งจอมปลอมผมเหนื่อยที่จะใส่มันแล้วคำพูดที่เปล่งออกมาแสนยากลำบากแต่บทลงโทษของการไม่มีแว่นนิวิชั่นก็คือคุณต้องอยู่กับปัญหามากมายในโลกแห่งความเป็นจริงเขากล่าวเตือนผมผมเลือกแล้วล่ะครับผมไม่อยากอยู่ในโลกที่ปกครองการมองเห็นของผมแต่อยากอยู่ในโลกที่การปกครองมองเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคน

0: ผมตื่นมาพร้อมกับโลกที่ร้อนขึ้นทุกวันเพราะภาวะเรือนกระจกผมอยู่กับอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ทำให้หายใจไม่ออกในบางวันผมยังเห็นความอดอยากเกิดขึ้นอาหารมีทั้งยาฆ่าแมลงแล้วก็ไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวชวนปวดหัวให้รอฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่กำลังตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจเราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่พยายามแล้วก็เรียกร้องอย่างหนักเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่ชั่วคราวแล้วก็ผิวเผินยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษ22ในความเป็นจริง
1: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องที่ชื่อว่าคนละโลกเดียวกันค่ะประพันธ์โดยโต้หมูก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อให้ความร่วมมือสองประเทศสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมและกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
6: นายเสียสัตว์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสคริสตศักราช2026ถึง2028นายกระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นเสมือนแผนที่นำทางและเป็นตัวกำหนดทิศทางของไทยและฝรั่งเศสในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือใหม่ๆระหว่างกันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตลอดจนการบินและอวกาศเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันนั่นคือการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศอย่างเต็มรูปแบบขณะที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้ถือเป็นการสานต่อแผนปฏิบัติการร่วมฉบับเดิมที่สิ้นอายุลงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคมนาคมการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากวาดล้างทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เข้าข่ายกระทำผิดพร้อมสั่งสุ่มตรวจคะแนนผู้บรรจุแต่งตั้งย้อนหลัง
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการชัดเจนในการแก้ไขคะแนนกระดาษคำตอบซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและบุคคลภายนอกส่วนของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้สำนวนการตรวจสอบได้ส่งถึงกลุ่มงานวินัย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ในข่ายความผิดเบื้องต้น5รายยืนยันจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตามโดยประสานงานร่วมกับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทั้งนี้ยังได้มีการสั่งการให้สุ่มตรวจสอบคะแนนย้อนหลังของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้กว่า 15,000 รายหากพบความผิดปกติหรือการทุจริตจะยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิษย์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหินหลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปใหญ่ Market Insight and Customer Insight Workshop ที่โรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่กว่า60รายรองรับแผนยกระดับท่าอากาศยานหัวหินสู่การรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์รับฟังข้อเสนอแนะเชิงลึกและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของอำเภอหัวหินซึ่งมีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงได้ผลักดันการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงความปลอดภัยทางวิ่งให้ได้มาตรฐานสากลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรสปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีส
ก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มแล้วสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมา

0: คุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องหนึ่งนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวหนึ่งนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลก AI มันจะกำลังมาเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วอู้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโหไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโหไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยไอ้เล่มจบหรืองานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวว่าเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่ไหมครับไม่มีใครบอกว่าพอมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากละครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกลับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นๆแน่นอนนะครับคุณฟังผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับ แน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าเอไองานชิ้นนี้เนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัทกอล์ฟที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจนี้เขาพบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI แล้วก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโหไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโหอะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโหผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโหด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง AI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลิกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์หรือว่าโพสต์แบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่าลองชีวิตตี้หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่าลองชีวิตตี้เมดิซีนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมาหรือว่าเราแปรงฟันหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าหากอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทั้งร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีลองชีวิตตี้หรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโหเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับส่วน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายส่วน2เนี่ยนะครับนายแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลินและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับคำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับ ดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือทักษะใหม่ๆเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายและก็สมองไปพร้อมๆกันเนี่ยเช่นการเต้นรำการชกมวยหรือศิลปะการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะต้องอาศัยทั้งการประสานงานความจำสมาธิและก็การตัดสินใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานของสุขภาพดีของเรานะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองและก็ยังมีเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารและศิลปะการจัดการความเครียดอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโรคสมองเนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเหล่านี้ให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยไทยต้องการผู้เชี่ยวชาญทั้งการทูตและกฎหมายเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสว่าวันนี้ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนเช่นภาควิชาการรัฐสภาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสส่วนกระบวนการเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งประธานการประนอมระหว่างไทยกัมพูชายังคงอยู่ระหว่างการสรรหาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายผู้ประนอมฝ่ายไทยจะรับฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นด้วยกับว่าที่ประธานที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พิจารณาและคัดเลือกร่วมกันหรือไม่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแคนดิเดตประธานการประนอมฝ่ายไทยได้ตั้งคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องเป็นทั้งนักการทูตและนักกฎหมายจะต้องเข้าใจถึงการหาทางออกให้กับปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายสามารถรับได้และมีความเที่ยงธรรมซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งภายในวันที่19กรกฎาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพัฒนาระบบ Big Data แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศสู่การกำหนดนโยบายเชิงประจักษ
7: ์นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Dataระบบฐานข้อมูลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกล่าวว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีแก้หนี้ครูทั้ง245เขตพื้นที่การศึกษา ข้าสู่ฐานข้อมูลกลางอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินครูแบบเรียลไทม์การติดตามผลการช่วยเหลือรายบุคคลและการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและต้นแบบระบบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันยกระดับคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์พร้อมเร่งหารือควบคุมกองถ่ายทำงานไม่เกิน12ชั่วโมงหวังสร้างมาตรฐานการจ้างงาน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดเสวนารู้ก่อนรับงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ทั้งเรื่องค่าจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างความรู้ด้านสิทธิแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรฝึกอบรม up skill และ re skill บุคลากรในอุตสาหกรรมพร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถใช้ยืนยันทักษะได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและยกระดับรายได้ขณะที่ปัจจุบันบุคลากรในกองถ่ายหลายตำแหน่งต้องทำงานเกิน16ชั่วโมงต่อวันจึงเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ศึกษาการออกกฎกระทรวงกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมเบื้องต้นอาจอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการการทำงานโดยจะพิจารณาผลกระทบต่อภาคการผลิตก่อนและยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12 อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
3: ครับเหลือแค่2วันนะเสาร์กับอาทิตย์นี้สำหรับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติวันนี้ผมไปเดินมาแล้วโอ้โหคนเยอะคนคึกคักแล้วร้านรวงต่างๆเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับมีทั้งโซนที่เป็นของภาควิสาหกิจชุมชนต่างๆนะเครือข่ายชาวบ้านจังหวัดนู้นจังหวัดนี้โอ้เขามีองค์ความรู้กันมาน่าสนใจนะครับภาครัฐก็มีหลายๆหน่วยงานเลยภาคเอกชนก็เพียบต้องบอกว่าปีนี้นะเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งคนให้ความสนใจเรื่องของสมุนไพรกันเยอะจริงๆนะครับเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคืนนี้คืนวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็คืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรด้วยอาจารย์อาก็ประจำอยู่ที่บูธของอภัยภูเบศรตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับอยู่ทุกวันนะใครที่ไปก็คงจะได้เจออาจารย์อาบ้างแล้วนะก็ประจำอยู่ที่บูธเลยนะครับคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรก็น่าจะมีเรื่องราวความรู้แล้วก็สาระต่างๆที่จะนำมาฝากแฟนคลับของเรานะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เหนื่อยไหมครับ
4: เมื่อยค่ะนิดน
3: ึ
4: งค่ะ
3: เมื่อยหน่อยนะเพราะต้องยืนทั้งวันเลยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ก็มีพักบ้างเชิญครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาคุยให้กับแฟนคลับของเราบ้างเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้ก็มาเชิญเที่ยวนะคะแล้วก็มาบอกกิจกรรมดีๆนะคะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะ ก็จะเหลืออีก2วันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็วัน
3: อาทิตย
4: ์มะรืนนี้เสาร์อาทิตย
3: ์
4: นะคะ
3: ซึ่
4: งวันพรุ่งนี้เราจะแจกเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าพลูรงยาค่ะพลูรงยาก็
3: เป็นตระกูลพลูแบบหนึ่งใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแต่เหมือนคนรับสายพันธุ์นะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนได้มาจากป่าที่ลึกหน่อยอะค่ะค่ะแต่คงไม่ได้ผิดกฎอะไรดร.ต้อมท่านก็คงไปหามาให้ได้อะนะคะ
3: ไม่ได้เป็นพืชสงวนอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้กระจายพันธุ์ได้ครับผม
4: ค่ะก็สรรพคุณก็ขับลมนะคะรักษาโรคผิวหนังแล้วก็ต้านการอักเสบได้ค่ะแล้วก็มะลืนนี้วันสุดท้ายนะคะก็จะแจกเป็นต้นกะเพราป่า นะคะตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณทางยาแก่กว่าเยอะกว่ากะเพราธรรมดานะคะจะช่วยในเรื่องของคลายเครียดช่วยนอนหลับนะคะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมเวลาเอามาทำเป็นกับข้าวเนี่ยก็จะหอมมากกว่าค่ะแค่ขยี้ขยี้เนี่ยกลิ่นก็ออกมาแบบมากเลยอะค่ะเหมือนน้ำมันหอมระเหยมันค่อนข้างมีเยอะกว่าค่ะแล้วก็เรายังมีแจกหนังสือด้วยนะคะหนังสือเนี่ยแจกวันละกี่เล่ม
3: 200เล่ม200เล่ม
4: 200เล่มนะคะ
3: 2รอบ
4: ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดโรคที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็หมวดยาสมุนไพรประมาณ100ตัวได้เลยนะคะ
3: ครับ
4: แต่ว่าเป็นเนื้อหาสั้นๆอ่านง่ายเท่าที่หนูเปิดสารบัญดูนะคะหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่16เล่มนี้นะคะสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติเนี่ยเหมือนกับรวมตัวเด่นๆที่เราหาได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตั้งแต่บันทึกของแผ่นดินเล่มแรกๆจนถึงเล่มล่าสุดเลยค่ะ
3: คือ
4: มีแบบคิดว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่น่าจะมีติดไว้ที่บ้านนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นโรคที่จะใช้ยาสมุนไพรอะไรเนี่ยก็มีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับฤทธิ์สีดวงเจ็บคอท้องอืดท้องเฟ้อตาแดงปัสสาวะขัดและอื่นๆนะคะอีกเยอะแยะนะคะแล้วก็สมุนไพรเนี่ยก็มีทั้งหมดเท่าที่นับดูประมาณ100รายการ
3: ค่ะ
4: ก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะคะแล้วก็ในงานเนี่ยลด
3: 15%
4: ทุกรายการ
3: ไปช็อปมาแล้วอาจารย
4: ์ค่ะ
3: ผมไปช็อปมาแล้วได้ลด 15% แล้วก็ได้ถ้าซื้อ 2,000 ได้หนังสืออีก1เล่มเลย
4: ใช่
3: แล้วก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ระลึกจากไพรเวทด้วยนะครับ
4: ก็หนังสือก็มีทั้งต่อแถวแจกฟรีนะคะหรือว่าได้รับตามโปรโมชั่นยอดซื้อ
3: ครับ
4: แล้วก็ในงานเนี่ยเรามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะสูตร
3: ไม่ใส่น้ำตาลคร
4: ับ ใช่ค่ะทีนี้รสชาติเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากสูตรเก่าเท่าไหร่สูตรเก่าก็ยังมีอยู่นะคะ
3: คือไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่าเราแต่งรสเหมือนกันใช่ไหม
4: เราใช้เป็นหญ้าหวาน
3: ใช้เป็นหญ้าหวานแทนน้ำตาลมันก็เป็นหวานแบบหญ้าหวานแต่ไม่ใช่หวานน้ำตาลโอเคครับ
4: ค่ะทีนี้ก็ต้องลองชิมดูแต่ส่วนตัวก็คิดว่ารสไม่ได้ต่างกันมากค่ะทีนี้แบบไหนเหมาะกับใครนะคะก็จริงๆแล้วคนที่ไอไม่ได้นานไม่ได้เลื้อรังอะค่ะก็ได้น้ำตาลเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใส่เยอะแยะมากนะคะสูตรเก่านะคะแล้วก็สูตรใหม่ก็อาจจะสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องน้ำตาลหน่อยอยากจะคุมน้ำตาลเคร่งครัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังที่ต้องการใช้ยาแก้ไอยาวๆจิบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วกังวลว่าน้ำตาลจะขึ้นก็สูตรใหม่แล้วก็ทำออกมาเป็นทางเลือกอะค่ะสำหรับคนที่อยากจะจำกับปริมาณน้ำตาลที่ได้รับ
3: ใช่ค่ะครับ
4: แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวครีมกันแดดนะคะตอนนี้ก็เนื้อบางเบา
3: อาจารย์ได้ลองบ้างหรือยังตัวนี
4: ้อันนี้ลองแต่เนื้อยังไม่ได้ลองที่หน้าค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อลองที่ผิวธรรมดา
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่า
4: เน
3: ื
4: ้อมันก็ดีอยู
3: ่ทะมันได้มันส่วนใหญ่ไอ้ครีมกันแดดเนี่ยจะเน้นที่หน้าเป็นหลักใช่ไหม
4: จริงๆถ้าคนที่เขากลัวแดดจริงๆเขาจะต้องทาทั้งตัวทั้งหน้าด้วยค่ะ
3: ถ้าคนที่ใส่แบบว่าเปิดผิวตัวก็สามารถทาที่ผิวตัวได้
4: ใช่
3: มันจะได้เซฟผิวตัวทั้งผิวตัวและผิวหน้าใช้ได้หมดเลยนะ
4: ใช่แต่มันค่อนข้างที่จะมีปริมาณไม่ได้หลอดใหญ่มากก็ทำมาสำหรับทาหน้าค่ะ
3: ครับ
4: ทาตัวก็ได้แต่มันก็จะเปลืองเงินหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วมันใส่พวกสารบำรุงผิวมาเข้ามาด้วยค่ะ
3: โอ้ครับ
4: พวก ว่านหางจระเข้บัวบกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไฮยาลูโรนิกที่แบบทำให้ผิวมันอุ้มน้ำชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนื้อก็ไม่วอกเท่ากับสูตรเก่าค่ะเป็นกันแดดแบบไฮบริดก็คือเป็นทั้งเคมีแล้วก็กายภาพก็คือกายภาพจะใช้หลักสะท้อนแสงแล้วก็มีเคมีบางส่วนในการซับแสง UV ก็กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ที่ทำให้เกิดทั้งริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยแล้วก็กันได้หมดแล้วก็กันแสงสีฟ้าด้วยค่ะ
3: ครับผมครับผม
4: ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือยาอภัยโบนแคร์ค่ะโบนที่แปลว่ากระดูกนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกจากเพชรสังฆาตนะคะซึ่งเพชรสังฆาตรุ่นเดิมที่เรามีขายอยู่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นรักษาฤทธิ์สีดวงทวารหนักค่ะซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยก็จะมีเพชรสังฆาตอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งในเม็ดหนึ่งอะค่ะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นเช่นกดน้ำเต้าอัคคีทวารค่ะที่มันมีส่วนช่วยในการหยุดเลือดหรือว่าลดการอักเสบเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เป็นฤทธิ์สีดวงอยากจะหวังผลจากเพชรสังฆาตเท่านั้นในการดูแลกระดูกเนี่ยก็รุ่นใหม่ก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะเพราะว่าขนาดยาที่เราวิจัยในคนไข้ที่มีปัญหากระดูกบางเนี่ยก็คือเป็นขนาดยาที่ใช้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเป็นเพชรสังฆาตล้วนๆนะคะก็จะได้ผลดีกว่าคือขนาดยามันจะถึงนะคะซึ่งการที่เราเพิ่งขึ้นทะเบียนได้เนี่ยก็คือมันใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าเราต้องเอางานวิจัยในทางคลินิกในคนเนี่ยไปยื่นกับทางอย.ด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยที่เราใช้ยื่นเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่เราทำกับคณะเภสัชมหิดลนะคะในหญิงกระดูกบางจำนวน134คนนะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มหนึ่งได้ยาหลอกก็คือไม่ได้ยาอะไรเลยนะคะกลุ่มที่2ได้เพชรสังฆาตในขนาดยา 1,200 มิลลิกรัมต่อวันค่ะและกลุ่มที่3ได้ยาเพชรสังฆาตในขนาด 1,600 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ครับ
4: มีการติดตามให้คนไข้กินไปเป็นเวลา6เดือนนะคะประมาณครึ่งปีนะคะแล้วก็มีการวัดมวลกระดูกนะคะมีการวัดค่าเลือดที่บ่งบอกการสร้างและการสลายกระดูกค่ะแล้วก็มีการติดตามความปลอดภัยทั้งค่าตับค่าไตรวมถึงปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างที่กินเพชรสังฆาตด้วยนะคะซึ่งผลเอาทีละอย่างก่อนนะคะเป็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจริงๆปลอดภัยมากเลยค่ะนะคะไม่มีผลต่อตับและไตแต่โน้ตไว้นิดนึงว่าคนที่เราเอามาวิจัยเนี่ยก็เป็นคนที่ตับไตปกติค่ะ
3: อ๋อครับ
4: นะคะเพราะว่าในการศึกษาวิจัยเวลาเรายื่นคณะกรรมการจริยธรรมก่อนที่จะ

0: ลำต้นของเพชรสังฆาฏเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอาหารหลายๆชนิดเช่นโกโก้ชาแก่ๆเบอร์รี่นะคะคือคนทุกคนเนี่ยโดยเฉลี่ยจะได้รับปริมาณแคลเซียมออกซาเลตในขนาดทั่วๆไปในอาหารอยู่กันอยู่แล้วทุกคนนะคะแต่ว่าคนที่ต้องเขาเรียกว่าต้องจำกัดปริมาณการกินเนี่ยมักจะต้องระวังในคนที่มีปัญหาเป็นนิ่วในไตค่ะทีนี้จากข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยปริมาณแคลเซียมออกซาเลตของเพชรสังฆาฏที่มีรายงานเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเทียบกับตัวพวกไอ้มะเฟืองอะไรพวกเนี้ยดูจะมีเยอะกว่าอีกนะคะแต่ว่าวัตถุดิบของอภัยภูเบศเองเนี่ยเรายังไม่ได้ตรวจคือเรายังหาที่ตรวจในประเทศไทยไม่ได้ค่ะทีนี้แคลเซียมออกซาเลตเนี่ยจริงๆมันจะคนละแบบกับออกซาลิกนะคะคือถ้าออกซาลิกเนี่ยมันจะถูกขับออกทางไตแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดนิ่วได้แต่ถ้าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันมีค่าการละลายที่ค่อนข้างต่ำมันจะถูกขับออกทางอุจจาระเป็นหลักนะคะทีนี้เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นวัตถุดิบของอภัยภูเบศเองเนี่ยนะคะซึ่งเราใช้ตัวยาที่อายุนานถึง18เดือนนะคะก็คือเป็นตัวยาที่เราผ่านการตรวจวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าอายุต้นเท่านี้จะให้สารออกฤทธิ์ทางยาค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยใช้ยาเพชรสังฆาฏที่มีอายุต้นเนี่ย18เดือนค่ะซึ่งในกลุ่มตัวอย่างที่เราเคยทำวิจัย6เดือนนะคะเรามีการวัดปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะค่ะซึ่งเราพบว่าทั้งกลุ่มที่ได้เพชรสังฆาฏหรือกลุ่มที่ไม่ได้เพชรสังฆาฏที่ได้ยาหลอกอะค่ะปริมาณออกซาเลตเนี่ยที่ออกมาในปัสสาวะเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันค่ะคือหมายความว่าไม่ว่าจะกินเพชรสังฆาฏหรือไม่ได้กินเพชรสังฆาฏเนี่ยไม่ได้ทำให้ออกซาเลตมันต่างกันไม่มีกลุ่มไหนมากหรือน้อยกว่ากันจึงคาดว่าปริมาณของแคลเซียมออกซาเลตในเพชรสังฆาฏเนี่ยมันน่าจะขับออกไปทางอุจจาระเป็นหลักค่ะ คือมันน่าจะไม่ละลายแล้วก็มาอยู่ขับออกทางไตอะไรอย่างเงี้ยคาดว่าอย่างนั้นนะจากผลตรวจในกลุ่มตัวอย่างนะคะ ซึ่งอันนี้เราก็มักจะให้คนไข้ที่ค่าไต GFR น้อยกว่า60เนี่ยต้องระวังการกินตัวเพชรสังฆาฏตัวเนี้ยนะคะล้วน 100%ระวังก็คือถ้าอยากจะกินจริงๆก็อาจจะต้องลดขนาดยาลงค่ะเช่นอาจจะเหลือแค่1ถึง2เม็ดต่อวันและควรจะต้องมีการติดตามค่าการทำงานของไตหลังจากกินสัก 3-4 เดือนดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้คือเอาชัวร์นะคะหรือว่าในคนที่ค่าไตระยะท้ายอันนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วนะคะก็คือค่าGFR น้อยกว่า15ไม่แนะนำนะคะส่วนถ้าค่าไตปกติเลยระยะ1ระยะ2เกิน60เนี่ยก็คิดว่ากินได้เหมือนคนปกติค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเช้า2เย็น2นะคะใครจะกินน้อยกว่านั้นก็คิดว่าได้นะคะก็คิดว่าได้เพราะว่าแต่อย่างนี้มันอาจผลมันอาจจะไม่สู้กินเยอะคือผลของยามันก็ล้อตามขนาดยาค่ะเพราะว่าที่เราวิจัยเนี่ย 1.2 กรัมเนี่ยผลอยู่นะคะคือดีกว่ายาหลอกแต่ว่า 1.6 กรัมเนี่ยจะดีที่สุดนะคะดีก็คือเราดูตัวค่าการสลายกระดูกเนี่ยมันน้อยกว่าคือกระดูกมันสลายตัวเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ยาเพชรสังฆาฏนะคะ
1: ค
0: ือมันช่วยชะลอการสลายตัวของกระดูกค่ะซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าในหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยอัตราการสลายกระดูกมันจะอยู่ขาเร่งอะค่ะมันจะเร็วกว่าการสร้างซึ่งบางทีมันสลาย

0: มากกว่าสร้างมันก็จะเกิดภาวะกระดูกบางหรือว่ากระดูกพุนตามมาได้ค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีทั้งกลุ่มกระตุ้นการสร้างกระดูกหรือว่ายับยั้งการสลายกระดูกค่ะซึ่งหมอมักจะเลือกกลุ่มยายับยั้งการสลายกระดูกเป็นลำดับแรกๆก่อนค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวมองว่ามีทางตันอยู่เหมือนกันค่ะคือมีข้อจำกัดบางอย่างที่คนไข้อาจจะต้องรับทราบไว้คือถ้าเป็นกลุ่มบิดฟอสเฟเนตเนี่ยหมอจะให้ใช้แค่ 3-5 ปีแล้วต้องหยุดใช้ค่ะ อยากจะบอกว่าทำไมนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยชื่อว่าโปเลียยังไม่พูดจะเป็นยาที่ฉีดทุก6เดือนอะไรนี้แล้วกันนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยฉีดได้หลัก10ปีเลยค่ะแต่ห้ามหยุดยานะคะห้ามหยุดยาเด็ดขาดต้องไปฉีดตามรอบที่หมอเขานัดนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมันยับยั้งการสลายกระดูกค่ะทีนี้จริงๆแล้วอ่ะกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยค่ะมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างการสลายและการสร้างกระดูกค่ะคือกระดูกเก่ามันก็จะต้องถูกทำลายแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะคือในกระบวนการสร้างกระดูกเนี่ยค่ะมันเป็นวงจรต่อกันค่ะคือพอกระดูกเริ่มเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องสลายแล้วก็ทำให้เกิดหลุมแล้วก็กระดูกใหม่ก็จะถูกเติมเข้ามาสร้างใหม่ไซเคิลนึงเนี่ยจะใช้เวลาสัก 6-7 เดือนนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของค่ามวลกระดูกเนี่ยจะใช้เวลาสัก1ปีขึ้นไปถึง2ปีถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกนะคะซึ่งเวลาเราไปตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่มีใครตรวจทุก3เดือนทุก4เดือนเหมือนตรวจเลือดนะคะเพราะว่ามันจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่หมอจะนัดทุก1-2 ปีนะคะซึ่งในงานวิจัยของอภัยภูเบศเนี่ยก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไปดูตัวเลขดิบเนี่ยมวลกระดูกมันขยับขึ้นนิดนึงค่ะ ในกลุ่มที่ได้ยาเพศสังฆาตนะคะทีนี้ต้องบอกว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าเพศสังฆาตแน่นอนค่ะนะคะคือมีความแรงมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นกระดูกพรุนแล้วเนี่ยก็คิดว่าเพศสังฆาตเองอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกกลับมาเป็นปกติแบบไม่พรุนเลยอย่างเงี้ยคิดว่าทำไม่ได้ค่ะแต่ว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยการที่มันยับยั้งการสลายกระดูกได้ค่อนข้างแรงเนี่ยนะคะมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่ากระดูกมันจะเก่าเกินนะคะเข้าไหมคะคือมันไม่ถูกสร้างใหม่เพราะว่ามันยับยั้งเอาไว้นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยพอยับยั้งไว้นานๆเนี่ยแล้วเราไปหยุดทันทีเนี่ยในยาบางตัวเนี่ยมันจะทำให้เซลล์สลายกระดูกที่ถูกกดการทำงานไว้เนี่ยเด้งกลับแบบบ้าคลั่งหน่อยอะค่ะคือหมายก็ว่าสลายมากกว่าเดิมทำให้มีรายงานเรื่องกระดูกหักผิดธรรมชาตินะคะจากยาตัวที่แบบถ้าอยู่ๆเราไปหยุดนะคะอันนั้นคือฉีดทุก6เดือนแต่ถ้าเป็นฉีดหรือใช้ยาหรือกินยา 3-5 ปีแล้วต้องหยุดเนี่ยอันนั้นหยุดได้นะคะอันนั้นเป็นยาอีกกลุ่มนึงนะคะเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะแต่ว่าก็ยังมีรายงานเรื่องของกระดูกขากรรไกรตายหรือว่ากระดูกหักผิดปกติผิดธรรมชาตินะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าบางคนเข้าใจว่ากระดูกที่แข็งแรงเนี่ยดูจากค่า BMD หรือว่า Bone Mass Density หรือว่าความหนาแน่นของกระดูกเท่านั้น 60-70% เท่านั้นค่ะคือหมายความว่ากระดูกเนี่ยมันมีทั้งด้านของปริมาณหรือมวลกระดูกค่ะและมีทั้งด้านของคุณภาพของกระดูกด้วยถ้าพูดง่ายๆคือกระดูกเนี่ยมันต้องแข็งและมันต้องเหนียวด้วยค่ะกระดูกเหนียวนะคะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีคุณสมบัติในการซับแรงกระแทก นะคะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะเหมือนคนอย่างหนูเคย ระดูกข้อมือหักเนี่ยนะคะการที่กระดูกมันหักเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงกระทำเกินกว่าที่กระดูกจะรับไหวนะเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เราเท้าแล้วก็แรงที่กระแทกลงไปเวลาล้มเนี่ยมันก็เลยทำให้กระดูกมันหักคือมันไม่ซับแรงได้อะนะคะเพราะนั้นกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยนอกจากมวลกระดูกปริมาณกระดูกที่แน่นแล้วมันต้องมีคุณภาพที่เหนียวด้วยนะคะซึ่งคุณภาพของกระดูกเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นคอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยจริงๆมันมีหลายกลไกที่คาดว่าจะทำให้กระดูกเหนียวด้วยค่ะคือเช่นมันกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนนะคะหรือว่าตัวมันเองอ่ะจริงๆแล้วมันมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีเท่ากับแคลเซียมแบบเม็ดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกินร่วมกับแคลเซียมได้แล้วมันจะช่วยในการอัพเทคหรือว่าเอาเกลือแร่เข้ามาอยู่ในกระดูกได้ดีขึ้นด้วยค่ะนั่นคืออีกหนึ่งกลไกของตัวเพชรสังฆาตค่ะแล้วก็เพชรสังฆาตเนี่ยถ้าดั้งเดิมเลยเนี่ยในตำราโบราณเนี่ยมันเป็นยาสร้างกระดูกนะคะคือมันใช้รักษาเวลาคนกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกร้าวเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันถูกสร้างใหม่แล้วก็สมานติดดีค่ะทีนี้กลไกเนี่ยถ้าเป็นสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มเจอกลไกที่น่าสนใจเช่นมันไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ที่กระดูกเนี่ยทำงานได้สมดุลขึ้นค่ะคือเราเคยเชื่อว่ากระดูกเนี่ยมันจะแข็งแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนหรือว่าแคลเซียมใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันก็มีหน้าที่ที่สื่อสารกันตลอดเวลากับระบบกระดูกค่ะ คือมันจะมีระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่ตัวเนื้อกระดูกด้วยอย่างในหญิงวัยทองเนี่ยพอฮอร์โมนมันลดลงเนี่ยภูมิที่กระดูกมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วมันจะไปสั่งให้เซลล์สลายกระดูกอ่ะทำงานค่อนข้างมากทำให้หญิงวัยทองเนี่ยจึงเกิดปัญหากระดูกบางกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าผู้ชายเพราะว่าลักษณะการตกลงของฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะลดลงหัวภาพไม่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับฮอร์โมนเพศชายนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันมีงานศึกษาหนึ่งที่เขาเอาหนูเนี่ยไปตัดรังไข่เพื่อให้หนูเนี่ยจำลองสภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนหญิงวัยทองนะคะแล้วก็มีการให้เพศสังฆาตก็เพราะว่าเพศสังฆาตเนี่ยสามารถที่จะทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีกลไกในเรื่องของการลดการอักเสบเพราะการอักเสบเนี่ยมันเป็นตัวทำลายข้อทำลายกระดูกได้เหมือนคนที่เป็นโรคพวกภูมิแพ้ตัวเองแล้วมันลงข้อพวกนั้นนะคะก็คือการอักเสบเนี่ยมันต้องถูกหยุดถูกชะลอไว้ด้วยค่ะกระดูกมันจะถึงถูกทำลายได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันเหมือนปรับสมดุลนะคือมันไม่ได้ยับยั้งการสลายกระดูกแรงเหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกลไกในการช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกด้วยนะคะก็น่าจะเป็นยาที่กินได้นานกว่ายาแผนปัจจุบันแต่ว่าเราก็ยังมีการศึกษานานสุดอยู่แค่6เดือนถ้าใครจะกินนานกว่านั้นเราก็แนะนำให้คนไข้อาศัยผลตรวจเลือดประจำปีเนี่ยติดตามเอานะคะว่าตับไตไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนะคะก็อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของเพชรสังฆาตแล้วก็กลไกที่น่าสนใจของตัวเพชรสังฆาตซึ่งในตำรายุรเวทโบราณเนี่ยมีบันทึกไว้ตั้งแต่500ปีก่อนแล้วค่ะ
1: โอ
0: ้ในการใช้เพชรสังฆาตดูแลกระดูกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อพืชชนิดนี้เนี่ยว่าอัฐิสิงขลักหรือสิงขลาค่ะซึ่งแปลว่าโซ่ร้อยกระดูกโซ่ร้อยกระดูกค่ะ
1: โอ้
0: แล้วก็มีบางพื้นที่เนี่ยเรียกว่าวัชรวัลลีแปลว่าเถาที่แข็งแรงดุดเพชร
1: เ
0: ถาที่แข็งแรงดุจ
1: เพชร
0: ก็สอดคล้องกับคนไทยที่เรียกว่าเพชรสังฆาฏนะคะหรือว่าร้อยข้อต่อกระดูกค่ะอันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
1: ประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่
0: ะ
1: ให้ทางอาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะหลังจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพอื่นๆกับอาจารย์อาก็ใช้เบอร์เดิมนะครับ022900473นะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศประจำเนี่ยผมว่างานนี้น่าจะแวะไปที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเลยนะครับเพราะว่าลดนะลดตั้ง 15% แล้วมีของแถมมาอีกนะที่ต้องซื้อประจำเนี่ยต้องกินประจำอยู่แล้วเนี่ยใช้ประจำเนี่ยควรแวะเข้าไปนะนะถ้าไม่ไกลเกินไปแล้วก็พอจะหาเวลาไปนะครับเหลือแค่2วันนะวันเสาร์กับอาทิตย์นี้เท่านั้นนะฮะส่วนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอภัยภูเบศรไม่ว่าจะเป็นอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏตัวนี้เราทำขึ้นมาเพื่อให้ดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อนะอภัยโบนแคร์ตัวนี้นะครับก็มีจำหน่ายในงานหรือถ้าหากว่าต้องการจะสั่งซื้อฝ่ายขายก็ได้นะตอนนี้ฝ่ายขายก็รับจำหน่ายได้แล้วนะสำหรับอภัยโบนแคร์ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลเอาไปลองดูนะใครที่เป็นคอยาน้ำก็ไอมะขามป้อมอยู่แล้วอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูก็ดีเหมือนกันสำหรับผู้ที่จะหลีกเลี่ยงความหวานจากน้ำตาลนะแล้วก็ตัวล่าสุดอีกตัวหนึ่งเป็นอภัยพรีเมียม UV Shield นะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในการปกป้องผิวนะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิวครบทุกมิติเลยนะเป็นครีมกันแดดอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับจะสั่งซื้อก็ได้ซื้อในงานก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งฟังสปอร์ตจบแล้วผู้ฟังที่อยากจะคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญวันนี้ผมไปพบอาจารย์อามาอาจารย์อาน่ารักมากนะครับใครที่ไปก็ไปขอถ่ายรูปกับอาจารย์ได้นะครับที่งานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติ022900473หลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
3: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศรต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศร
8: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัส
9: ทูสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำไทยมัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร์

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มรัดขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ถูกต้องแล้วนะไม่ควรพลาดนะใครที่ชอบในเรื่องราวของสมุนไพรหรือว่าแพทย์ทางเลือกต่างๆนะครับแวะเข้ามาหาเวลามางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับเหลืออีกแค่2วันนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: จากกรุงเทพครับ
1: อ๋อเชิญเชิญครับจะมาฟังอยู่ครับเชิญครับ
2: แฟนคลับครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์อาครับมาเริ่มต้นกับที่อาจารย์อาพูดพอดีบังเอิญที่ล้มมาเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็หมอบอกว่ากระดูกบางมากแล้วก็ให้ตรวจเช็คกระดูกแล้วตอนนี้ทานยาโฟซ่าแมทพลัสอยู่นะครับ
3: อ๋อค่ะ
2: อาทิตย์ละเม็ดแล้วก็แคลเซียมทุกมื้อเย็นนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: หมอก็บอกว่ามวลกระดูกดีขึ้นแต่ว่าจะสามารถกินเพศสังฆาตนี่อาจารย์อาบอกได้ไหมครับ
3: สมมติกินได้ค่ะก็คือเพศสังฆาตเนี่ยนะคะสามารถใช้เป็นยาเดียวๆในคนที่กระดูกบางเพราะคนที่กระดูกบางหมอจะยังไม่เริ่มยาแผนปัจจุบันนะคะหรือใช้เสริมกับยาแผนปัจจุบันในคนที่เป็นกระดูกพรุนแล้วนะคะทีนี้หนูขออนุญาตแก้ต่างให้ยาแผนปัจจุบันด้วยนิดนึงเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงเดี๋ยวคนจะไปหยุดยาแผนปัจจุบันเองนะคะก็คือผลข้างเคียงที่ร้ายแรงอย่างเช่นกระดูกขากรรไกรตายหรือว่าอะไรอีกอันนึงคะกระดูกหักผิดปกติเนี่ยนะคะไม่ได้เจอในทุกคนที่ใช้ยานะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เจอเนี่ยน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วหมอแจ้งคนไข้เนี่ยเคลียร์ฟันอะไรก่อนที่หมอเขาจะพิจารณาเริ่มยานะคะแล้วก็ยาแผนปัจจุบันก็ยังเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีนะคะค่ะ
2: ครับผม
1: ครับกินเสริมได้เนาะอาจารย
2: ์ครับผม
1: กินคู่กันได้เลยครับ
2: ครับที่ผมที่เดือนที่แรกที่บอกว่าไฟมันตีขึ้นเบื้องสูงนะครับ
3: ค่ะ
2: แล้วคุณอาจารย์อาก็บอกว่าให้ไปพบแพทย์ด่วนผมไปพบแล้วที่แผนกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลก็บอกว่าก็ไม่เคยได้ยินแล้วเขาก็ให้ยาลดกดผมมาไอ้กดไหลย้อนมาผมก็เลยไม่ทานเพราะผมไม่ได้เป็นอันนี้มันก็จะย้อนตามเวลาของมันไปเรื่อยผมก็ใช้กินยาเขียวหอมเอาแต่ว่าเขียวหอมไม่ใช่ของอภัยภูเบศไม่ทราบว่าไปสั่งซื้อได้ไหมครับยาเขียวหอมมา
1: เราไม่มีมั้ง
3: ของพงเงินมีนะคะ
1: ของพงเงินมีของเราต้องไปสั่งที่ร้านโพเงินครับ
2: ครับใช่ครับผมเคยโทรไปโพเงินทีนึงแล้วแต่นี่ว่าไม่เป็นไรว่าพอดีไปลำบากที่พอดีกระดูกหักด้วยแล้วก็ที่หกล้มเลยไป
1: ใช่ไม่โพเงินไม่ต้องไปก็ได้ครับแต่ว่าโทรไปคุยกับทางทีมแพทย์แผนไทยโพเงินก็อาจจะซักประวัติแล้วก็สามารถส่งยาให้ได้ใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ผมรู้เบอร์อยู่ครับขอบคุณมากนะครับ
1: เป็นทางเลือกได้แต่จริงๆแล้วยาเขียวยาหอม
2: ยาเขียวหอมอะไรเงี้ย
1: ทั่วไปมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะเป็นยาฤทธิ์เย็น
1: ก็แล้วแต่เลือกเอาก็เลือกได้ครับจะใช้โพเงินก็ได้หรือว่าจะใช้ยี่ห้อที่มันพอมีชื่ออยู่ก็ได้เหมือนกันครับ
2: เราให้ฟังครับเราให้หมอให้อาจารย์อาฟังว่าไปหาหมอมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์อาแนะนำแล้วจะเพิกเฉยปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่เคยได้ยินมันนะผมก็เลยว่าทำใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาแผนโบราณเอาแผนปัจจุบันก็ไม่เคยได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์อาครับ
3: ค่ะ างค่ะ
2: รักษาสุขภาพด้วยนะครับขออภัยที่ไปไม่ได้ครับ
1: ไปไม่ได้
2: ของคุณบรรโล
1: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีโอกาสก็
2: ไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวครับ
1: ครับครับไม่เป็นไรเข้าใจกันครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับครับโชคดีครับ
2: สองท่านโชคดีนะครับมีความสุขครับ
1: อ๋อเช่นเดียวกันเช่นเดียวกัน
3: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากครับครับครับก็ดูแลกันละกันนะเราเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะวันก่อนได้ยินเรื่องที่ว่าลำไส้เป็นสมองที่สองค่ะที่ฉันก็เลยอยากจะถามว่ายีสต์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้หรือเปล่าคะ
5: ยีสต์เหรอคะ
4: ยีสต์นะคะ
5: ยีสต์อ๋อคิดว่าในลำไส้คนเราทุกคนเนี่ยค่ะน่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายค่ะทั้งแบคทีเรียรวมถึงยีสต์ด้วยค่ะแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะทีนี้การที่เรากินยีสต์ที่อยู่ในอาหารแบบเช่นขนมปังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: ก็มันก็ถามว่าแบบข้าวหมากเนี่ยเรากินแล้วมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีไหมอะไรเงี้ย
1: เป็นนะ
5: ก็เป็นจุลินทรีย์ที
1: ่ดีน่าจะดีต่อลำไส้อะครับใช่ครับ
5: แต่นั้นก็แล้วแต่คนด้วยนะคือหมายก็ว่าแล้วแต่สภาแล้วแต่การเวลาช่วงนั้นว่าลำไส้เราเป็นยังไงคือหมายก็ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปกินติดต่อกันนานๆนะคะบางทีมันก็เกิดผลเสียได้เหมือนกันเช่นข้าวหมากเนี่ยมันเป็นยาลิ้นร้อนค่ะ
1: หวานมาก
5: แล้วมันก็มีน้ำตาลเยอะเนาะถ้าเรากินต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุลินทรีย์ที่มันสมดุลเนี่ยมันเกินสมดุลอาจจะสร้างแก๊สสร้างลมได้ในบางคนบางจังหวะค่ะ
4: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นที่ดิฉันเคยได้ยินคุณหมอก็พูดอะไรยีสต์มันโอเวอร์โดสอะไรเงี้ยก็คือมันมากเกินไปใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ค่ะเช่นบางคนมีปัญหาเชื้อราในลำไส้จากการกินพวกผลิตภัณฑ์จากนมของหวานมากเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้มันจะอยู่ในสัตว์พวกการแพทย์ชะลอวัยซึ่งเขาอาจจะมีวิธีการตรวจจำเพาะที่ไม่ได้อยู่ในการตรวจทางการแพทย์มาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวหมากก็กินนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
5: ถ้ากินนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็สังเกตตัวเองว่าไม่ได้อืดเฟ้อเลอะเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นยาบำรุงเลือดลมตัวหนึ่งนะ
1: ทำให้เป็นเบาหวานก็ไม่ค่อยแสลงเท่าไหร
4: ่สรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นะยีสต์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่เขาเอามาทำขนมปังหรือว่ามาทำซาลาเปาเนี่ยที่ฉันสงสัยว่าเวลาเขาทำเนี่ยมันจะต้องผ่านความร้อนอ่ะอย่างเรากินซาลาเปาเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าจะได้ยีสต์เพราะยีสต์มันตายแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
5: คือคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องคิดมากถึงขนาดนั้น คือยีสต์เนี่ยมันก็น่าจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นยีสต์ที่มันสำเร็จรูปหรือว่ายีสต์ที่มันได้จากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือแหล่งของมันน่าจะมีความแบบเหมือนจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มันมีหลายสายพันธุ์อะไรทำนองนั้นนะคะตัวยีสต์เองเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นอาจจะเคยได้ยินว่าในขนมปังซาวโดหรือว่าบางทีขนมปังที่เขาใช้ยีสต์หมักเองตามธรรมชาติพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นพรีไบโอติกคือมันเป็นอาหารของเชื้อที่ดีตัวอื่นในลำไส้ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นยีสต์ที่สำเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าอาหารที่ขนมปังที่เรากินเนี่ยถ้าเขาทำจากยีสต์ธรรมชาติเขามักจะเคลมคือมักจะเขียนบอกอ่ะเพราะว่ามันก็ดูดีขึ้นมากว่ายีสต์สำเร็จรูปอะไรประมาณนี้นะคะ
4: ค่ะสรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นั่นแหละค่ะค่ะขอบคุณมาก
5: แล้วแต่ที่มาแล้วแต่ที่มาค่ะ ถ้ายีสต์ธรรมชาติจะถึงจะย่อยง่ายถ้ายีสต์สำเร็จรูปอาจจะสร้างปัญหาได้ในบางคนค่ะ
4: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: พอเข้าใจหลักๆนะครับโอเคครับเอาอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับมีเวลาอีก4นาทีเท่านั้นนะถ้าถามในรายการไม่ทันนี่ไปงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่มีทีมแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาจัดยาให้ด้วยนะครับเชิญเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณบรรลุน
1: เชิญครับ
6: เพื่ออาจารย์นาครับ
5: ค่ะ
6: ผมอยากถามว่าไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันมันก็เป็นไง
1: มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากันและโรคคล้ายๆว่าบ้านหมุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
6: ครับครับ
1: แล้วจะถามอะไรครับ
6: ถามว่าอาการเป็นแบบไหน
1: ตอนนี้ผมไม่เคยเป็นเหรอเคยเป็นไห
6: มไม่รู้ว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันไหมแต่ว่าผมเวียนหัวตลอด
1: แล้วบ้านหมุนไหมล่ะบ้านหมุนไหมลักษณะบ้านหมุนไหม
6: บ้านไม่หมุน
1: บ้านไม่หมุนอาจารย์ครับตรงนี้จะพิจารณาว่ามันสามารถเป็นโรคบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเนี่ยแต่มันไม่ถึงกับหมุนเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับ
5: ค่ะถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมักจะเวียนหัวแบบค่อนข้างรุนแรงมีบ้านหมุนนะคะแล้วก็แต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะคะก็ไปตรวจหูกับคุณหมอหูค่ะมันอาจจะวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าค่ะ
6: เมื่อวันผมไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาแก้เวียนศีรษะมาอย่างเดียว
1: ก็เบื้องต้นคงได้ประมาณนั้นแหละ
5: ค่ะยาอาจจะใช้ไม่ต่างกันมากค่ะก็คือเป็นยาบรรเทาตามอาการค่ะคนไข้อาจจะต้องลดพวกการกินเค็มนะคะเพราะเค็มเนี่ยมันทำให้ร่างกายเก็บน้ำไว้ในร่างกายมากขึ้นนะคะรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดก็จะมีส่วนช่วยให้อาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยดียิ่งขึ้นถ้าเป็นยาสมุนไพรก็แนะนำให้กินเป็นพวกยาหอมค่ะเมื่อมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ยาหอมผมก็กินประจำยาไอ้เป็นอย่างแค่ไออะไรที่ว่าย
1: าหอม
6: บอกก่อนนะเนี่ย
1: ยาหอมมันมีหลายสูตรนะ
6: ในการใน
1: โอเคยาหอมมันมี4สูตรนะ
6: ครับครับ
1: นวโกดอะไรนะ
5: ท
1: ิ
5: ปโอส
1: ด
5: เทพจิต
1: เทพจิตอะไรเงี้ย
6: กับอาจารย์นออาบอกประจำ
1: กินอยู่อาการที่เป็นมานานหรือยังครับ
6: ผมต้องเป็นสองสามวันนี้
1: อ้าวดูอาการไปก่อนหมอให้ยามาก็กินยาดูอาการไปก่อนนะ
6: ครับครับเวลาจับมาได้โอเคครับ
1: แต่มันไม่ดีถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปหาหมอใหม่นะครับ
6: ครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับ
1: อาจจะไม่ใช่แบบบ้านหมุนครับผมอาจจะเป็นแค่ลักษณะเวียนหัวธรรมดาก็ได้นะครับ
6: ครับครับครับ
1: ส่วนใหญ่จะรุนแรงถ้าเป็นแบบบ้านหมุนโอเคอาจารย์นาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับสักนิดนึงเชิญครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจะมีแค่ปีละครั้งนะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรืออยากมาเที่ยวนะคะก็แวะมาได้นะคะเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแต่บูธอภัยภูเบศนะคะก็มีบูธอื่นๆที่น่าสนใจมีกิจกรรมมีของแจกของแถมพันไม้อะไรต่างๆวุฒิอื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะก็ลองเชิญมาเที่ยวชมดูค
1: ่
5: ะ
1: เขาแต่ละบูธก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยขอบคุณอาจารย์อามากครับ
5: ค่ะสวัสดีครับ
1: ให้อาจารย์อาพักผ่อนครับเพราะว่าอาจารย์อาอยู่งานมหกรรมสมุนไพรชาติตลอดเลยนะแล้วก็อยู่หน้างานด้วยนะเป็นพิธีกรในงานนะเป็นพิธีกรบนเวทีโออุตรุมแล้วก็ให้คำปรึกษามีคนมาพูดคุยก็ปรึกษากันไปนะครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับเสาร์ที่ได้เจอกันนะที่งานมหกรรมครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
8: กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเข้าวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีขณะเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรชบุรี
13: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีจัดเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นช่วงฤดูฝนนำไปอนุรักษ์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรซึ่งระหว่างดำเนินการพบแหวนทองคำเพิ่ม2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4สลักอักษรโบราณที่หัวแหวนสันนิษฐานเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีแต่อีกวงไม่มีลวดลายด้วยอักษรบนตาประทับดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของไทยที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรจึงได้นำแหวนทองคำดังกล่าวส่งมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาและอนุรักษ์และศึกษาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาชโยรายงาน
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานงานของบกลางกำจัดแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมวิจัยพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
14: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำย่านถนนพระราม3กรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้โดยมีการติดตามและกำจัดมาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรรจุโครงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไว้ในแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยอยู่ในหมวดการบริหารจัดการปลาน้ำจืดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในระยะยาวรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อดำเนินการ3ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการวิจัยพัฒนาเพื่อนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ส่วนการแพร่ระบาดของกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะในพื้นที่กว้านพะเยาสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าปลาหมอคางดำเนื่องจากกุ้งชนิดนี้แพร่พันธุ์ช้ากว่าชาวนันมาลีรายงาน
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอาร์เจนตินาพบทีมชาติเคปเวิร์ดโดยประธานาธิบดีเคปเวิร์ดแสดงความเชื่อมั่นทีมชาติจะสร้างปาฏิหาริย์ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ได้
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบเคปเวิร์ดน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ผ่านรอบแรกมาได้อย่างเกินความคาดหมายลงสนามเวลา 5:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวยังต้องเช็คสภาพของคริสเตียนโรเมโรและนิโคลัสตายาฟิโกกองหลังตัวหลักชุดแชมป์โลกแต่หากทั้งสองคนนี้ไม่พร้อมยังมีนิโคลัสโอตาเมนดีและฟากุนโดเบดิน่าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งเอนโซ่เฟอร์นันเดสลาวตาโรมาร์ติเนสและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไปแล้ว6ประตูพร้อมลงล่าตาข่ายส่วนทัพฉลามสีน้ำเงินไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนำทัพโดยไดลอนลิฟลาเมนโตจามิโรมอนเตโรเดลอยดูอาเต้ซิดนีย์โรเปสคาบาวขณะที่โฮเซ่มาเรียเนเวสประธานาธิบดีเคปเวิร์ดมั่นใจว่าทีมชาติเคปเวิร์ดจะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาในคืนนี้ได้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆออสเตรเลียพบอียิปต์เวลา 1:00 น.โคลอมเบียพบกานาเวลา 8:30 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่

0: ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AMความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20ทับ1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ
1: คล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สมเด็จพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีศรีสมัยพระกรณียกิจที่มากมีเพื่อคนไทยตั้งพระทัยทรงธรรมเพื่อประชาชนแม้พระวรกายทรงอ่อนแอทรงมู่แก้ปัญหาพาส่งผลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงคิดค้นโรคภัยพ้นประชาสุขทั่วหน้ากันพระทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทรงเปรื่องปราดวิทยาการทุกสิ่งสรรวันประสูติ4กรกฎาเวียนมากรันอภิวันถวายพรชัยมงคลขอพระองค์สิริสุขสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์สถาพรสถาผลเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลดลขอพระชนนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยทั้งชาติทรงบำราชโรคภัยปีติสารวาระมิ่งมหามงคลการนบกราบกรานขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรและแต่จะโปรดก้าวโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ารคดีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสัตวแพทย์พร้อมเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือและนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศโดยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์จึงทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อพุทธศักราช2530เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเมื่อทรงเล็งเห็นว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในปีพุทธศักราช2554พระองค์มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทรงก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและสัตว์ป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมพระกรณียกิจนานับประการที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาธรรมอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็จะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาบรรยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเหมือนเช่นทุกเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
3: ้
2: าค
3: ่
2: ะ
3: เจ้าพ่อเจ้าพัน
2: สาธุเจ้าค่ะ
3: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎก
2: เจ้าค่ะ
3: ที่เราจะมาพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกกันขึ้นในหมวดทางพุทธนิกายข้อ5ก็คือปัญจกนิบาต
2: เจ้าค่ะคือเป็นธรรมะ5ข้อถ
3: ู
2: กไหมเจ้าค่ะ
3: เจ้าค่ะเวลาเราศึกษาในหมวดนี้มันก็จะค่อนข้างง่ายในความที่ว่านับข้อให้ถูกทำความเข้าใจเป็นลำดับแล้วก็เขาก็จะรวบรวมอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็จะมารวบรวมกันเอาไว้อย่างตอนนี้เราอยู่ในวรรคที่ชื่อว่าสุมนาวรรคเป็นวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าการให้ทานการอยู่คล่องเรือนหรือการจะต้องทำอะไรยังไงเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องการคล่องเรือนก็
2: จะ
3: ในเนื้อหานี
2: ้
3: วันนี้ก็อยู่ในข้อที่34ข้อ34เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสีหะเสนาปฏิสูตรว่าด้วยสีหะเสนาบดี
2: เจ้าค่ะ
3: เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นที่กรุงเวสาลีซึ่งตอนนั้นมีเสนาบดีที่ชื่อว่าสีหะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
2: เจ้าค่ะ
3: ก็ได้มาถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องของผลแห่งทานผลแห่งทานที่จะเห็นได้ด้วยตนเอง ว่าทำทานแล้วจะเห็นผลอย่างไรยังไง
2: เจ้าค่ะ
3: ในข้อนี้ท่านว่าไว้ว่าอย่างไรคือข้อที่หนึ่งบอกว่าคนที่ให้ทานท่านใช้คำว่าทานบดีคือคนที่ให้ทาน
2: เจ้าค่ะ
3: ย่อมจะเป็นผู้ที่รักที่พอใจของคนหมู่มากข้อนี้จะเป็นสิ่งที่เห็นได้เองคำว่าเห็นได้เองเนี่ยหมายถึงคุณรู้ได้ด้วยตัวเองพยากรณ์ได้ด้วยตัวเองคือไม่ต้องให้คนอื่นมาพยากรณ์ให้ว่าเป็นอย่างไรไรเดี๋ยวก็จะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากสองสัตว์บุรุษย่อมคบหากับทายกคือผู้ให้ทานคือคนดีๆเขาจะคบหากับบุคคลที่ให้ทานนี้เดี๋ยวเราหัวข้อกันนะคุณใจนะแล้วเราก็จะค่อยมาอธิบายไปในรายละเอียดแต่ละประการแล้วประการ
2: ได้เจ้าค่ะ
3: ข้อที่3กิตติศัพท์งามของผู้ให้ทานย่อมกระจายกระจายไปนี่ข้อที่3แล้วก็ที่4เวลาเข้าไปสู่บริษัทใดไม่ว่าจะเป็นหมู่ของกษัตริย์หมู่ของพราหมณ์หมู่ของคณาบดีจะเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินเข้าไปจะเป็นผู้ที่มีความกล้าๆเข้าไปอันนี้ข้อที่4ทีนี้ถัดมาข้อที่5ก็คือเมื่อตายแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่จะเห็นได้เองทีนี้พอท่านกล่าวอย่างนี้แล้วสิงห์เสนาบดีเนี่ยก็ย้ำซ้ำในคำของพระพุทธเจ้านะว่าที่ว่ามา5ข้อนี่นะเห็นได้เองเห็นได้เองเห็นแค่4ข้อเองนะคือจะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากอันนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู
2: ่
3: เวลาให้ทานแล้วคนเขาก็จะยกย่องสรรเสริญมีความรักใคร่พอใจอย่างเช่นว่าสมมติคุณไปสร้างโรงเรียนเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างนี้นะสร้างโรงเรียนให้เด็กโอ้ยคนแถวนั้นเขายกย่องคุณอย่างดีเลยอันนี้คือให้ทานเขาจะยกย่องเห็นได้คนที่สองคนที่เขาเป็นสัตบุรุษเขาก็จะคบหาเราคนที่ดีๆเขายกย่องเราเขามีศรัทธามีศีลมีจารมีปัญญาเขาก็เข้ามาหารู้ว่าคนนี้เป็นคนให้ทานมีจิตใจดีก็เข้ามาหาอันนี้ก็เห็นได้
2: เขาก็อยากคบหาด้วยถูกไหมเจ้าคะ
3: ใช่
2: เจ้าค
3: ่
2: ะ
3: แต่มาก็เห็นรู้ว่ามีกิตติศัพท์ปัญญามกระจองกระจายไปแล้วก็เข้าสู่บริษัทใดไม่เคลื่อนการมันนี้เห็นอยู่
2: เจ้าค่ะ
3: แต่ในข้อที่ว่าตายไปแล้วจะไปเกิดในสวรรค์เนี่ยยังไม่เห็นนะยังไม่ทราบนะ
2: เจ้าค่ะ
3: เ
2: จ้าค่ะ
3: เพราะยังไม่ตายไง
2: ใช่เจ้าค่ะหลวงก็ว่าอย่างน
3: ั้
2: น
3: ข้อนี้จะเป็นข้อดีนะคุณใจที่ว่าในทางคำสอนนี้เราต้องตรวจสอบได
2: ้เจ้าค่ะ
3: ว่าอันไหนที่เราตรวจสอบไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยกไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแบบฟันธงลงไปว่าอย่างนั้นจริงหรืออย่างนี้ไม่ใช
2: ่คือ
3: ทุกอย่างมันต้องตรวจสอบได้เนี่ยคนนี้เขาเป็นคนฉลาดคือสิงห์เสมนาบดีเนี่ยเป็นคนฉลาดมาก
2: เจ้าค
3: ่ะทีนี้เรากลับมาในข้อที่ว่า5ข้อนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรอันดับแรกจะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก
2: เจ้าค่ะ
3: ข้อที่สองที่พูดว่าคนที่ดีๆจะเข้าหาก็คือว่าคนที่มีศรัทธาศีลจากปัญญาอันนี้จะมาสอดคล้องกับข้อที่จะไปต่อๆจากนี้ไปนะว่าเวลาพระอรหันต์เขาจะเทศให้คนฟังเนี่ยเขาก็จะต้องดูก่อนแล้วว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาจะมีศรัทธาไหมคือถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2คนน่ะว่าคนนี้ให้ทานกับคนนี้ไม่ให้ทานพระอรหันต์เขาจะเทศให้ฟังเขาก็จะต้องเทศให้คนให้ทานฟังก่อนถูกไหม
2: เจ้าค่ะใช
3: ่
2: เจ้าค่ะ
3: เทศให้คนที่ให้ไม่ให้ทานฟังทีหลังแต่นี่ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ทานนะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็ต้องเหมือนกับว่าหว่านข้าวไปในแปลงนาที่ดีซะก่อน
2: เจ้าค่ะมันถึงจะได้ผลนะเจ
3: ้
2: าค่ะ
3: ใช่ตรงนี้ท่านหมายถึงอย่างนี้ว่าสัตบุรุษหมายถึงเหล่าพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเข้าหาคนที่ให้ทานก่อนในการที่จะแสดงธรรม
2: ถูกค่ะ
3: ทีนี้เราก็ต้องมาแยกแยะในข้อนี้ด้วยว่าบางทีมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่หวังดีก็อาจจะฉกฉวยโอกาสนี้ได้เราก็ต้องรู้จักที่จะดูทำความเข้าใจในสถานการณ์จะให้หรือไม่ก็ดูที่ว่าจิตใจเรามีศรัทธาไหมแล้วก็พิจารณาไปตามนั้นโอเคข้อถัดมาข้อที่3ที่พบว่ากิตติศัพท์งามจะกระจายกระจายไปยังรวมถึงว่าเวลาเราให้ทานแล้วคือจิตใจของเราเนี่ยกว้างขวางไปแล้วก็คนเข้าหาก็จะมีคนที่รู้จักมากมายขึ้น
2: เจ
3: คนที่รู้จักมากมายขึ้นเนี่ยเขาก็จะเอาชื่อเสียงของเราเนี่ยไปเที่ยวบอกกล่าว
2: พูดต่อกัน
3: ใช่
2: บอกต่อกันว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีมากเลยใจบุญสุนทานอะไรอย่างนี้เจ
3: ้
2: าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ๆกิตติศัพท์เนี่ยจะกระจอนไปแบบนี้ในอย่างที่3
2: เจ้าค่ะ
3: ถัดมาเวลาเข้าสู่บริษัทใดไม่เคร่งกรามอันนี้จะสอดคล้องข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เนี่ยจะสอดคล้องกับอานิสงส์ของศีลเป๊ะเลยศีลคือการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเวลาเราเข้าสู่บริษัทใดจะไม่เคร่งกรามเพราะว่าจะมีความไม่ร้อนใจทานก็เหมือนกันทานก็เหมือนกันถ้าเราเป็นธนบดีเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางมีความเมตตาณีเวลาเข้าสู่บริษัทเนี่ยเราจะไม่ถูกตำหนิคือคนที่จะเคร่งครามหวาดกลัวหรือหงอเนี่ยก็เพราะว่ากลัวเขาตำหนิด้วยความตระหนี่ของเราแต่ถ้าเราไม่มีความตระหนี่จิตใจเรามีการให้ทานจะไม่ต้องกลัวเขามาตำหนิในเรื่องนี้ได้เลยก็จึงมีความแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไป
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วก็สุดท้ายที่สีหาสินาบดีเขาไม่สามารถตรวจสอบได้ก็คือไปสู่สวรรค์
2: เจ้าค่ะ
3: อันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นได้เองในภพหน้าในภพหน้า
2: เจ้าค่ะ
3: ก็แนะนำว่าคนให้ทานก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปนะ
2: เจ้าค่ะ
3: จะเป็นข้อที่5ในท้ายพระสูตรปกติในส่วนของอังคุตระนิกายก็จะมีคาถาที่สรุปไว้ท้ายพระสูตรเหมือนกับว่าเป็นตัวสรุปของข้อความที่ว่ามาโดยว่าคือข้อสรุปตรงนี้มีข้อความจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าขณะสีหาเสนาบดีเป็นเสนาบดีนะคือหมายว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แน่นอนว่าโอ้โหท่านนี้มีทั้งยศมีทั้งตำแหน่งมีทั้งเงินทองต่างๆคือเพียบพร้อมด้วยการมาคุณหน้านะฟังกันเถอะ
2: เจ้าค่ะ
3: คนที่เพียบพร้อมด้วยการมกุลห้าไม่หลงระเริงไม่ตระหนี่แต่มีการให้ทานพวกต้องได้อานิสงส์5อย่างนี้แน่นอนคือบางคนจะแบบว่าเผลอๆจนกระทั่งลืมไปลืมทำความดีเหม
2: ือ
3: นพวกเทวดาเนี่ยนะก็จะมีความสุขมากมีความสุขมากจนบางทีลืมสร้างความดีก็เลยตกสวรรค์คือบุญหมดหวังเถอะอาหารหมด
2: ก็มีให้เห็นอยู่ถูกไหมเจ้าคะเจ้าคะ
3: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่เผลอเพลินในกามคุณห้าทั้งนั้นที่มีมากมีกามวัตถุมากแต่กามกิเลสเราอยากให้มีมาก
2: เจ้าคะ
3: แล้วกำจัดความตระหนี่ด้วยการให้นี่จะเป็นสิ่งดีสรุปไว้ในข้อ34นี
2: ้เจ้าคะ
3: ต่อมาก็ข้อ35แล้วก็เอาข้อ34เนี่ยมาสรุปโดยที่ลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะของอภิธรรมคือเอาเฉพาะตัวหัวข้อธรรมะไม่ได้เอาบุคคลสถานที่บทสนทนาอะไรต่างๆไม่เอา
2: เจ้าค่ะ
3: เอาเฉพาะตัวเนื้อหาของธรรมะอย่างเดียว
2: ของธรรมะล้วนๆนะเจ้าค่ะ
3: เจ้าค่ะ
2: เจ้าค่ะ
3: เราก็เลยใช้บริบทว่าพูดกับภิกษุทั้งหลายโดยที่ไม่ได้มีใครถามไม่ได้มีใครโต้ตอบอะไรยังไงด้วยก็ได้พูดถึงว่าอานิสงส์ของทาน5อย่างก็คือเหมือนกับเป๊ะเลยย่อมเป็นที่รักที่ประชาชนคนหมู่มากสัตว์บุรุษย่อมเข้าคบหากิตติสัมปันงามย่อมกระจายกระจายไปข้อที่4คือผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของเครื่องนี่จะมีนัยยะแตกต่างกันตรงนี
2: ้เจ้าค่ะ
3: ข้อที่4ที่ว่าผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของเครื่องธรรมของเครื่องคืออะไรที่นี้ไม่มีคำอธิบายนะว่าธรรมของเครื่องคืออะไร
2: เจ้าค่ะ
3: แต่ถ้าจะให้พระอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าคฤหัสถ์เนี่ยก็จะต้องไปมาหาสู่กับคนนั้นคนนี้หรือถ้าจะตีความให้สอดคล้องกัน
2: หมาย
3: ความว่าเวลาคุณไปมาหาสู่กับคนนั้นคนนี้คุณก็ไม่เคร่อเขินไม่เคร่งกรามก็จะตรงกันเป๊ะหรือถ้าเราจะตีความไปในลักษณะอื่นก็คือต้องมีศีลธรรมของคฤหัสถ์ก็ต้องมีศีลต้องมีการที่จะเกี่ยวข้องด้วยที่ทั้งหกก็คือหมายความว่าคุณก็ต้องไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เคร่งกรามด้วย
2: พ่อแม่ครูอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ
3: ใช่ใช่
2: ทุกภพทุกทิศเจ้าค
3: ่
2: ะก็ไม่เคร่งกรามเพราะว่าเราเป็นคนดีเป
3: ็
2: นคนแบบให้ทานนะเจ้าค่ะ
3: ใช่แล้วก็เวลาให้ทานเวลาแบบเป็นที่พึ่งของคนได้เช่นบางทีให้ยืมเงินหรือบางทีส่งพระเขาด้วยเรื่องอะไรเราก็สร้างกัลยาณมิตรขึ้นมาได
2: ้เจ้าค่ะ
3: แล้วก็ธรรมะของก็ได้อย่างอื่น ช่นก็จะเต็มขึ้นมาเนาะคือการมีกัลยาณมิตรความขยันขันแข็งศีลแล้วก็พอมีความรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นก็สามารถใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
2: ค
3: นที่รู้จักให้ทานก็จะไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยกับบุคคลต่าง
2: ๆเจ้าค่ะ
3: ก็อนุญาตก็เหมือนกันคือเมื่อตายไปแล้วย่อมอยู่ในสุคติโลกสวรรค์อันนี้คือข้อที่35ว่าด้วยอานิสงส์ของการให้ทาน
2: 5ประการด้วยกันนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
3: ถัดมาในข้อที่36คือพระสูตรที่ชื่อว่ากาลทานว่าด้วยทานที่เป็นเฉพาะเวลาที่เป็นเฉพาะเวลายังไง
2: เจ้าค่ะ
3: เวลาก็คือเฉพาะการนั้นๆมีอะไรบ้างและท่านยกไว้5อย่างคือการให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน 2. ให้ทานแก่ผู้ที่เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้เป็นไข้ 4. ให้ทานในสมัยที่มีภิกษาหายากและ 5. ให้ข้าวอย่างดีและผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลอธิบายไปทีละข้อเอาคำนี้ก่อนว่ากาลทานคำนี้หมายถึงว่าเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นที่จะสามารถทำอย่างนั้นได้กาลเนี่ยคือเฉพาะเวลาซึ่งคำว่ากาลเนี่ยจะแปลได้หลายอย่างบางทีก็ทำกาลก็คือตายใช้คำนี้ก็มี
2: ใช่ค่ะ
3: หรือในที่นี้เรากำลังหมายถึงกาลคือช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นยังไงเช่นว่าราคาของสินค้าเนี่ยอันนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นตามเวลา
2: เจ้าค่ะ
3: ถ้าคุณขายน้ำมันปาล์มตอนนี้โอ้ราคาดีโอ้ยแต่ราคานี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อปีก่อนนู้นปีก่อนๆ นู้นโอ้ราคาตกราคาต่ำเออตอนนี้ราคาสูงขึ้น
2: เจ้าค่ะ
3: เพราะงั้นคุณขายได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเป็นการเวลานี้เท่านั้นอันนี้คือกาลทาน
2: เจ้าค่ะ
3: หรือตัวอย่างเช่นงานกฐินอย่างนี้เป็นต้นเป็นกาลทานทำไมเพราะว่าเป็นเฉพาะเวลาที่ออกพรรษาแล้ว
2: แค่30วันนะเจ้าค่ะ
3: ถูกต้อง30วันก่อนถึงวันลอยกระทงเท่านั้นเอง
2: เป
3: ็น30วันเนี้ยเป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นไหนก็จะเป็นกาลทานกาลทานเนี่ยอาจจะกำหนดได้ด้วยลักษณะของเวลาอย่างกรณีของกฐินก็คือเริ่มตรงนี้จบตรงนี้คือกำหนดด้วยเวลาที่ชัดเจนนะวันนี้ถึงวันนี้อันนี้กำหนดไว้หรือกำหนดด้วยเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเวลาเช่นราคาสินค้าเงื่อนไขของราคาก็คือช่วงเวลานี้หรือกำหนดด้วยลักษณะการเดินทางอย่างเช่นในที่นี้คือผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนคือเป็นอากันตุกะนั่นเอง
2: เจ้าค่ะ
3: เป็นอากันตุกะถ้ามาแล้วแล้วเขาอยู่แล้วเขาก็อยู่ไปเลยความเป็นอากันตุกะของเขาเนี่ยหายไปแล้วเพราะฉะนั้นกาลทานเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มและจุดจบจุดเริ่มและจุดจบไม่ใช่ว่ามีไปตลอดโอเคแล้วมันจึงสเปเชียลจึงเป็นเฉพาะมันของมันตรงนี
2: ้เจ้าค่ะ

0: จ้าค่ะ
1: โดยไล่ไปตามลำดับข้อแรกก็คือขอถวายผ้าน้ำฝนอาบน้ำฝนซึ่งตรงนี้ทำให้พระภิกษุเนี่ยมีประเพณีที่ว่ามีผ้าอาบน้ำฝนเฉพาะนี่จึงเป็นข้อที่ว่าได้ประโยชน์จากการขอพรของนางวิสาขา
0: เจ้าค่ะ
1: คือนางวิสาขาเนี่ยเธอเป็นผู้เลิศในการให้ก็จึงมีการขอพรในความที่ว่าเกี่ยวกับการให้แล้วก็การจัดแจงต่างๆที่มีความประณีตในข้อแรกคือขอถวายผ้าอาบน้ำฝนข้อที่สองขอถวายพัดแก่พระอาคันตุกะที่กำลังจะเดินทางไปคือหมายถึงว่าเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วบางทียังไม่ชำนาญในการที่จะไปบิณฑบาตเส้นทางไหนก็ขอถวายเฉพาะเจาะจงกับพระที่เป็นอาคันตุกะมา
0: ใช่ค่ะ
1: นี่จะสอดคล้องกันกับในข้อที่เรากำลังพูดอยู่นี้ข้อ36แล้วในประการที่หนึ่งกับผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนจะมาสอดคล้องกับข้อที่สองของเธอนี
0: ้ค่ะ
1: ข้อที่สามที่เธอขอไว้ก็คือกับภิกษุเพื่อที่จะเตรียมเดินทางไปที่เธอขอไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาที่จะเดินทางไปเนี่ยมันจะต้องไปเกี่ยวเนื่องด้วยว่าไปกับกองเกวียนมีการเตรียมสิ่งของข้าวของบางทีจะไม่ได้สะดวกเนื่องจะไปการบิณฑบาตก็เอาสะดวกง่ายๆก็มารับผ้าจักของเธอได้ในเธอคิดอย่างนี้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกันกับข้อที่สองของการละทาน5อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามาอีกเธอก็ขอว่าให้อาหารกับภิกษุผู้อาพาธเพื่อไม่ให้อาการกำเริบมาสักครู่คือข้อที่สี่นะที่เธอขอพรไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: ถ้ามาข้อที่5คือถวายพัดแก่ภิกษุผู้พยาบาลพระอาพาธเพราะว่าพระอาพาธนี่ต้องมีคนดูแลใช่ไหมเธอเนี่ยละเอียดลงไปอีกมีความรับครอบพระดูแลบางทีไม่สะดวกเรื่องการไปบิณฑบาตไม่สะดวกเรื่องอาหารก็ขอถวายพัดกับภิกษุผู้ดูแลพระป่วยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วบางทีพระผู้ดูแลพระป่วยก็ไม่ได้จะแบบสะดวกในเรื่องอาหาร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็บางทีบางคนก็ลืมนึกไปแล้วก็จะไม่ได้รับข้อยกเว้นเหมือนกับพระป่วยในบางเรื่องบางอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นพระป่วยบางทีก็จะสามารถรับประทานอาหารตอนหลังเที่ยงได้อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อที่จะระงับเวทนาเอาพระผู้ดูแลก็จะไม่ได้รับอานิสงส์นั้นเพราะตัวเองไม่ได้ป่วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พระพุทธเจ้าก็อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ในที่นี้นางวิสาขาก็เริ่มต้นจากนางวิสาขานี่แหละที่ว่าขอให้ได้ถวายอาหารกับผู้ที่พยาบาลภิกษุป่วยด้วย
0: เจ้าค่ะท่านรอบคอบมากเลยนะเจ้าค่ะ
1: ความรอบคอบ
0: คิดรอบคอบใช่
1: นี่ข้อที่5ส่วนข้อที่6สำหรับคนที่หายแล้วหายแล้วนะแล้วก็ถวายอาหารประเภทที่ว่าหายแล้วอีกหายใหม่ๆเนี่ยเพื่อไม่ให้อาพันธ์น่ะกําเริบหรือ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าป่วยอยู่ใหม่ๆก็ถวายอาหารชนิดที่ให้อาการนั้นน่ะทุเลาลง
0: เจ้าค่ะ
1: จะเป็นอาหารคนละแบบจะเป็นลักษณะที่เป็นคนละอย่าง
0: เจ้าค่ะจะเป็นคนเริ่มป่วยกับคนที่ฟื้นไข
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ที่หายป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในข้อที่4กับข้อที่6นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นอาหารคนละประเภทคือเธอมีความคิดอย่างนี้นะคุณชัยว่าโอ้ถ้าป่วยแล้วเนี่ยจะไปบิณฑบาตก็ยากงั้นก็จะถวายอาหารเพื่อให้อาการทุเลา
0: เจ้าค่ะ
1: หรือถ้าหายแล้วใหม่ๆบางทีเรื่องแรงยังไม่เต็มที่ฉันก็ขอถวายอาหารอีกแบบนึงเพื่อที่ว่าจะให้อาการนั้นมันไม่กำเริบ
0: เจ้าค่ะให้มีกำลังขึ้นมาก่อน
1: มีความรับครอบอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อที่7ขอถวายยาคูเป็นประจำแก่สงฆ์ยาคูในที่นี้หมายถึงข้าวต้มนั่นเองน้ำต้มข้าว
0: เจ้าค่ะ
1: ก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตเนี่ยเธอขอถวายยาคูนี้ก่อนให้พระได้ดื่มก่อนเพื่อที่ว่าอาการหิวมันจะไม่ได้ทำให้เกิดทุกขเวทนามาก
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ที่8ก็คือขอถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีนี่คือ8ข้อที่เธอขอพรทีนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีความแตกต่างกันเรามีที่เหมือนกันก็มีที่ต่างกันก็มีแต่ที่ต่างกันในเคสของนางวิสาขาก็คือเกี่ยวกับผ้าน้ำฝนเกี่ยวกับอาพาธแล้วก็เกี่ยวกับให้อาการทุเลาเข้ายากู
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นเฉพาะการละ
0: ถวายอาหาร
1: ใช่
0: ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: เป็นทั้งสองอย่างก็คือส่วนที่เป็นกัลยาณทานก็มีส่วนที่เป็นนิจทานก็มีคือเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างกัลยาณทานก็ต้องเปรียบเทียบกับนิจทานนิจทานเนี่ยหมายถึง

0: ให้ประจำซึ่งลักษณะที่จะขอไว้เป็นประจำก็อยู่อย่างหนึ่งคือการถวายข้าวยากูเป็นประจำ
1: okay.
0: แล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนคำว่าผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยก็คือเป็นเฉพาะการด้วยแหละไม่ใช่ประจำเฉพาะการในความที่ว่าเฉพาะเวลาฤดูฝนหมดฤดูฝนไปเดือนหนึ่งก็ต้องสละผ้านี้ออกใช้งานต่อไม่ได้โอเคนี่คือข้อที่36มาโดยกาลฐานคือฐานที่เป็นเวลาถ้าไม่อยู่ในข้อที่37วันนี้เป็นพระสูตรที่4ตัวเรื่องฐานเป็นเรื่องที่คิดว่าเข้าใจกันง่ายๆเราเอาตามระยะไล่กันไป
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านพูดถึงทายกผู้ให้โภชนะคืออาหารนี่เจาะจงมาเฉพาะอาหารนะไม่ได้ไปเรื่องผ้าเรื่องเสนาสนะอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้ที่ให้อาหารเนี่ยชื่อว่าอะไรชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ผู้รับทายกคือผู้ให้ก็เปรียบกับผู้รับคือปฏิฆา6ปฏิฆา6ถ้าคำนี้คุณในใจหรือท่านผู้ฟังได้ยินที่ไหนก็หมายถึงผู้รับผู้ให้คือทายกจะคู่กับผู้รับให้อาหารชื่อว่าให้ฐานะ5อย่างนี้กับผู้รับโอเคคือ1ให้อายุ2ให้วรรณะ3ให้ความสุข4ให้พละและ5ให้ปฏิภาณอะไรก็ไปดีเลยข้อก่อนอายุหมายถึงอะไรก็คือต่ออายุไปวันหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สองคือวันนะวันนะนี่หมายถึงผิวพรรณหมายถึงรูปที่มันจะงาม
1: เจ้าค่ะ
0: อาหารที่กินเข้าไปมันก็ไปบำรุงร่างกายก็จะมาเกี่ยวข้องกับพละด้วยพละนี่หมายถึงพละกำลังกำลังในการที่เราจะเดินเหินไปยืนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือพละ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้ววันนะก็จะเป็นลักษณะรูปที่มองเห็นได้ภายนอกพละนี่คือพละกำลังในการที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี
1: ้
0: แล้วก็ความสุขความสุขเนี่ยหมายถึงคุณระงับทุกขเวทนาระงับทุกขเวทนาคือความหิวก็เกิดเป็นความสุขขึ้นมาได้แล้วก็ที่ห้าเพราะว่าปฏิภาณปฏิภาณในที่นี้หมายถึงการตอบปัญหาได้อย่างถามมาปุ๊บตอบปั๊บได้ทันที
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือเป็นปฏิภาณความรวดเร็วในการตอบปัญหาในขณะที่ถามนั้นทีเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: เฮ้ยทำไมถึงมีปฏิภาณได้ก็หมายถึงความฉลาดนั่นเองปัญญานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกอย่างเลยนะคนที่ให้โภชนะให้อาหารนี่ทั้งอายุวรรณะความสุขเรี่ยวแรงแล้วก็ปัญญาด้วย
1: เจ้าค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เลยมีคำว่าเรามักจะอวยพรเดินว่าขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยให้เราเนี่ยมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ
0: เป็นคำ
1: อวยพรอาจจะมาจากตรงนี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: มาจากข้อนี้เลยทีนี้เหตุเนี่ยไม่ใช่ปรารภว่าอยู่คุณก็ขอเอาแต่เหตุปรารภจากการที่คุณให้ทานนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นพอให้ทานแล้วได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณ5อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: พอตายไปตายไปก็ย่อมได้ส่วนของอายุอันเป็นทิพย์วันหน้าอันเป็นทิพย์ความสุขพละปฏิภาณอันเป็นทิพย์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราให้ปุ๊บก็มีทั้งส่วนที่เป็นของมนุษย์แล้วก็ส่วนที่เป็นของทิพย์ก็จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นอานิสงส์
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: เป็นฐานะที่ให้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการให้ทานนี่เป็นสิ่งดีเล็กน้อยก็ตามเราอย่าคิดว่าฉันมีแค่ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยแล้วไม่รอให้ฉันมีเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วฉันค่อยทำแต่ว่าตอนนี้ทำไหมไม่ทำอ่ะกรณีก่อนนั่นไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ถูกก็คือเอาข้ออ้างคือความที่ฉันจะให้มากๆมาห้าในการที่ฉันจะกรณีให้น้อยก็อย่าเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: น้อยก็ตามมากก็ตามคุณมีใจสามารถให้ได้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าลักษณะการให้การสละออกเนี่ยมันเป็นจาคะที่แบบเราตั้งจิตตั้งใจไว้ให้ดีแล้วปริมาณเนี่ยยอดเนี่ยมันไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับว่าได้บุญน้อยหรือบุญมากนะบุญน้อยหรือบุญมากมันอยู่ที่ศรัทธาของเราถ้าเรามีศรัทธาโอ้เราได้บุญมากแล้วก็ผู้รับก็มีส่วนด้วยหนึ่งผู้รับถ้ามีกิเลสน้อยเราก็จะได้บุญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอย่าไปคิดว่าของเราน้อยเราจึงไม่ทำไม่ดีไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่น้อยเรามีเราแบ่งให้ถูกต้องเราก็ทำ
1: เจ้าค่ะ
0: มีมากเราก็ทำมากได้มีน้อยเราก็ทำน้อยได้ขอให้ทำ ราจะเป็นการดีได้อันนี้สองห้าอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะก็คือทำทานตามกำลังศรัทธาของเราหรือที่เราสามารถรับได้โดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือทำตามที่เรารับได้นี่คือรู้จักแบ่งใจซะให้ถูกแต่ศรัทธาคนที่ทำเนี่ยคือมีมากอยู่แล้วไงคือถ้าเราจบว่าคุณทำตามกำลังศรัทธาแล้วคุณก็ทำน้อยไม่ใช่ไม่ใช่คุณทำน้อยคุณมีศรัทธามากได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคำเนี่ยไม่ควรจะพูดแล้วว่าคุณทำตามกำลังศรัทธานะคือถ้าเรามีศรัทธามากแต่เรามีเงินน้อยแล้วจะทำไง
1: ไม่ใช่
0: เราควรจะพูดว่าทำตามที่เหมาะสมตามกำลังของเราตามกำลังแต่ว่าศรัทธาต้องมีมากถ้าทำด้วยศรัทธาน้อยคุณอย่าทำเลย
1: ควรเข้าใจ
0: ปรับจิตให้มีศรัทธามากแล้วก็ให้ทำคือทำในที่ที่เรามีศรัทธานั่นเป็นหลักก่อน
1: ค
0: ่ะถึงจะถูกต้องทำตามกำลังทรัพย์ของเราโดยให้ตั้งศรัทธาไว้ให้มากเพราะถ้าจะพูดให้ถูกก็อย่างนี้แหละว่าทำตามกำลังทรัพย์ของเราแล้วก็ตั้งศรัทธาไว้ให้มากเราจะได้ฐานะ5อย่างนี้มีอนิสงส์อย่างที่บาไปนี
1: ้สาธุเจ้าค่ะ
0: โอเค
1: นั่นก็คือโภชนาทานสูตรนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในข้อที่37เกี่ยวกับเรื่องทานเกี่ยวกับอาหารเฉพาะเจาะจงลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาในข้อที่38ว่าด้วยอนิสงส์แห่งศรัทธาอนิสงส์แห่งศรัทธาสัทธสูตรโดยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยจะได้อานิสงส์5อย่างนี้คือ1เวลาสัตบุรุษในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบในโลกนะครับนี้หมายถึงพระอรหันต์หรือคนที่เขาจะมีธรรมะสูงๆมีความดีความงามอะไรต่างๆคนที่เขามีความรู้นะสัตบุรุษในที่นี้คือคนดีๆนะเขาจะแบ่งปันอะไรให้เราหรือให้ใครคำว่าแบ่งปันนี่นะหมายถึงแสดงธรรมหรืออนุเคราะห์หรือแบบว่าด้วยอันใดอันหนึ่งอนุเคราะห์ด้วยอันใดอันหนึ่งเวลาใครที่จะอนุเคราะห์ใครอีกคนหนึ่งทำไมเขาถึงจะอนุเคราะห์เขาก็ต้องดูที่ว่าคนนั้นเนี่ยมันควรจะที่จะอนุเคราะห์ไหมควรที่จะสอนไหมควรที่จะให้ไหมควรที่จะแบ่งปันไหมหนึ่งในคุณสมบัติที่เขาจะต้องดูคือก็จะต้องดูเรื่องศรัทธานี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่มีศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาเวลาคุณเดินใจจะอนุเคราะห์ใครสักคนใดคนหนึ่งจะต้องเปรียบเทียบระหว่างสองคนนี้คุณเดินใจจะเลือกใครระหว่างคนที่ไม่มีศรัทธาจะอนุเคราะห์เขากับคนที่มีศรัทธาจะอนุเคราะห์เขาจะอนุเคราะห์ใครก่อน
1: เราก็ต้องเลือกคนที่อนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเป็นคนดีนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นคนดี
0: เราก็ต้องอนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนโดยสมมติว่า resource หรือว่าทรัพยากรเรามีจำกัดเงินเรามีจำกัดความรู้เรามีจำกัดจะแบ่งปันให้ใครเนี่ยก็ต้องดูคนที่มีศรัทธาก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาที่จะเข้าไปหาก็ต้องเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาก่อนเหมือนกันจะไปเข้าหาคนที่มีศรัทธาน้อยหรือไม่มีศรัทธาที่หลัง
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่3การต้อนรับจะต้อนรับก็ต้องต้อนรับคนที่มีศรัทธาก่อนต้อนรับคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยที่หลัง
1: เจ้าค่ะ
0: ในระยะเวลาที่แสดงธรรมคือข้อที่4ข้อที่4ก็แสดงธรรมก็ต้องแสดงธรรมให้คนที่มีศรัทธาก่อนคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยที่หลัง
1: ที่ไม่มีเลยไม่มีศรัทธา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้ท่านมีอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนกับต้นไทรใหญ่ที่ทางสี่แพร่งแต่เวลาที่มีพื้นราบเรียบอะไรต่างๆย่อมเป็นที่พึ่งของหมู่นกโดยรอบได้ฉันใดคนที่มีสถานนี้ก็เหมือนกันย่อมเป็นที่พึ่งของคนหมู่มากหรือคือภิกษุณีบาสกบาสิกาได
1: ้ถูกค
0: ่
1: ะ
0: เราไล่ไปทีละข้อตรงนี้ก่อนนะคำว่าอนุเคราะห์คุณใจหมายถึงว่าการให้สิ่งของหรือการดูแลแล้วการแสดงธรรมก็คือการสอนความรู้ให้
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจนะถ้าโดยทั่วไปก็จะหมายถึงความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นบริบทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าในทางดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยหมายถึงความมั่นใจในที่นี้เช่นคนที่มีความมั่นใจในบริษัทหรือความมั่นใจในองค์กรหรือความมั่นใจในสำนักงานหรือวิชาชีพ
1: เจ้าค่ะ
0: กับคนที่ไม่มั่นใจในวิชาชีพนี้โอ้ยเราจะสอนความรู้เขาเราก็ต้องสอนให้คนที่เขามีความมั่นใจในวิชาชีพนี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะคนที่รักเราศรัทธานี่หมายถึงความรักความเลื่อมใสด้วย กับคนที่เลื่อมใสเราคนที่รักเราเราสอนให้คนนั้นก่อนคนที่ไม่เลื่อมใสเราไม่รักเราคือไม่มีศรัทธาในเราเราก็สอนให้คนนั้นทีหลัง
1: เจ้าค่ะ
0: จะอนุเคราะห์กันแบบนี้ก็ใช้คำว่าอนุเคราะห์ได้เวลาเข้าไปหาก็เหมือนกันเราเข้าไปหาเป็นที่พึ่งหรือเข้าไปเยี่ยมเยียน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็การต้อนรับก็เหมือนกันดังนั้นศรัทธาดีศรัทธาดีในบทนี้ท่านจะเปรียบกลับมากับการที่ว่าถ้าตัวเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเกิดมีภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสัตบุรุษเขาจะมาเนี่ยเขาจะมาหาเราก่อนจะอนุเคราะห์เราก่อนแล้วก็จะแสดงธรรมให้เราฟังก่อนถ้าเรามีศรัทธา
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นตรงนี้จะเป็นข้อดีก็เลยเปรียบเหมือนกับว่าถ้าคนที่มีศรัทธาคือคนที่เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ทางใหญ่สี่แยกนกอะไรต่างๆจะบินมาก็จะมาเกาะที่ต้นไม้นี้ให้เพื่อนหนุนกันเป็นประโยชน์กันได้โอเคนี่คือข้อที่38 38ถัดมาในข้อที่39ว่าด้วยบุตรคือปุตตสูตรเรื่องนี้ก็เอาเรื่องของที่ทั้ง6ในหน้าที่ของลูกต่อมารดาบิดา
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้คือยกเรื่องของที่ทั้ง6ในส่วนนี้มาเลยยกมาทั้งกระบี่เลย
1: จะค่ะ
0: จะเหมือนกันกับที่ได้บอกไว้กับนายสิงคลกะแต่ว่าตัวเปิดหัวเนี่ยไม่เหมือนกันคุณใจท่านปรารภถึงมารดาบิดาก่อนในที่นี
1: ้
0: คือตัวข้างในเหมือนกันนะเราเนื้อหาข้างในก่อนหน้าข้อมีอะไรบ้างหน้าที่ที่ลูกต้องมีต่อพ่อแม่เราคือหนึ่งลูกเนี่ยต้องเราพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงพ่อได้แม่ตอบนี่ก็ที่หนึ่งลูกเนี่ยต้องทำกิจการงานของพ่อแม่ก็ต้องช่วยดำรงวงตระกูลแล้วก็รักษามรดกให้รักษาทรัพย์แล้วก็เมื่อตายไปก็ทำบุญอุทิศให้ท่านแต่พ่อแม่ตายไป
1: เป
0: ็นหน้าที่ที่ลูกจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดาแต่ในที่นี้เนี่ยคือท่านยกหัวข้อมาต่างกันบอกว่ามารดาบิดาคือจะมีลูกเนี่ยควรจะต้องสอนให้ลูกเนี่ยทำห้าหน้าที่นี้
1: เจ้าค่ะ
0: หมายถึงมารดาบิดานะถ้าจะมีลูกนะปรารถนา5อย่างนี้แล้วมีลูกได้คือถ้าคุณดู5ข้อนี้แล้วคุณอยากจะมีอย่างนั้นคุณมีลูกได้คำนี้หมายความว่าคุณต้องสอนให้ลูกมี5ข้อนี้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ต้องสอนให้ลูกมี5ข้อนี้หน้าที่ของมารดาบิดานะก็คือห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีใช่มั้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการสอนตัวนี้ให้ลูกให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปต้องมี5ข้อนี้แน่นอนต้องมี5ข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นคือลูกบางคนไม่มี5ข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกไม่เลี้ยงมารดาบิดาท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราไม่เลี้ยงกันต่อ
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนไม่ช่วยทำกิจการงานบางคนพ่อแม่ตายไปไม่ทำบุญให้ก็เป็นแสดงว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมานี่ไม่ได้สอนให้เขาเข้าใจถึงความเป็นคนเข้าใจถึงความเป็นบุตรเป็นลูกที่ดีได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนถ้าหวัง5ข้อนี้คุณต้องสอนลูกให้เป็นเหมือนกันเอาเรามาทำความเข้าใจทีละข้อข้อแรกคิดว่าเข้าใจได้ชัดเจนเนาะเลี้ยงมาเราเลี้ยงต่อ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คนเป็นลูกอาจจะมาช่วยทำกิจการงานช่วยทำกิจการงานเนี่ยก็หมายความว่าในเรือนในบ้านมีกิจการงานอะไรเราต้องช่วยกันดูแลคนที่เป็นลูกข้อที่3ดำรงวงตระกูลคำว่าดำรงวงตระกูลนี่ก็คือรักษาวงศ์สกุลของตนคำว่ารักษาวงศ์สกุลนี่คือความดีหรือข้อปฏิบัติอะไรในตระกูลที่มันดีงามมาเราต้องรักษาเราเริ่มเนินต่อไปโดยที่ก็ต้องรู้จักนัยยะมีปัญญาไม่งมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ข้ออื่นก็คิดว่าง่ายๆเท่านั้นน่าจะเข้าใจได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่คือในข้อที่39ก็อยากจะเปรียบเทียบกลับมาให้เป็นฟังด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ว่ามารดาบิดาตนนอกจากจะมีลูกแล้วเนี่ยให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปก็ยังต้องรู้จักว่าให้ไปเรียนหนังสือให้ศึกษาศิลปวิทยา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มอบมรดกให้ตามเวลาแล้วก็หาคู่ครองที่เหมาะสมให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่คำว่าหาคู่ครองที่เหมาะสมให้นี่ก็จะมาสอดคล้องกับส่วนที่ว่าดำรงวงตระกูลเพราะว่าถ้ามีลูกแล้วลูกมีคู่ครองดำรงวงตระกูลมันก็ต่อกันไปต่อกันไม่ได้
1: เ จ้าค่ะก็สืบสกุลกันต่อไป
0: ใช่สืบสกุลกันต่อไปนี่ถ้าเผื่อไม่มีลูกต่อไปหลานวงตระกูลก็ขาดศูนย์ตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในการขาดศูนย์ตรงนี้หมายถึงเรื่องของนามสกุลเรื่องของคนที่จะมาสืบตระกูลต่อไปเฉยๆแต่ว่าข้อวัดข้อปฏิบัติความดีเราสืบต่อกันไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณมานับถือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือชื่อว่าเป็นบุตรเป็นธิดาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราต่อกันมาไงเนี่ยคือต่อกันมาด้วยความดีไงต่อกันมาด้วยความดี
1: เจ้าค่ะ
0: นี่โอเคอันนี้คือข้อที่39
1: เจ้าค่ะกุตตสูตรว่าด้วยบุตรนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ๆ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามาในข้อที่40ข้อที่40คือมหาสาระกุตตสูตรว่าด้วยต้นสาระใหญ่เปรียบเทียบกับบุตรเปรียบเทียบกับลูกโดยบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้บอกว่าต้นสาระที่อยู่ที่คุณเขาหิมพานต์หมายความว่ามันมีดินอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุต่างๆเยอะเอาย่อมงอกงามด้วยความเจริญ5ประการก็คือ 1. มีกิ่งใบและใบอ่อนนี่ข้อที่1
1: ใบแก่ใบอ่อนนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆข้อที่2คือมีเปลือกข้อที่3มีสะเก็ดข้อที่4มีกระพี้ข้อที่5มีแก่นความที่ว่าต้นไม้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ต้องมี5อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เปลือกนี่ก็หมายถึงว่าจุดที่ว่าจะนำเอาสารอาหารจากรากขึ้นไปเลี้ยงลำต้นของมันนี่คือเปลือกสิ่งที่จะรักษาเปลือกไว้ก็ต้องเป็นสะเก็ดพอเปลือกสมบูรณ์เกล็ดก็จึงสะเก็ดของต้นไม้นะมันก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าคอยรักษาเปลือกให้ชุ่มชื้นอยู่เปลือกก็จะรักษาพวกกระพี้จะรักษาแก่นเอาไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: เปลือกนี่ก็จะนำอาหารจากรากขึ้นไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบใบอ่อนใบแก่แล้วก็ผลิตอาหารต่อมาก็เป็นสะเก็ดขึ้นเป็นกระพี้ขึ้นเป็นแก่นขึ้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าด้วยลักษณะ5อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เช่นเดียวกันเปรียบเทียบกับมาเปรียบเทียบกับในธรรมะแห่งนี้กุลบุตรกุลธิดาที่อยู่ในเรือนจะต้องมี5อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเจริญคือ1ศรัทธา2ศีล3การสดับฟังคือสุตตะ4จาคะและ5ปัญญาต้องมี5ข้อนี้ถ้ามี5ข้อนี้แล้วจะเป็นยังไงโอ้ยนี่คุณจะเจริญเนื่องด้วยบุตรภรรยาพวกพ้องมิตรอมาตย์แล้วก็เรื่องทรัพย์สมบัติเปรียบเหมือนกับรวงผึ้งหรือว่าจอมปลวกที่ค่อยๆสะสมขึ้นเรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อนี้กันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกก็คือศรัทธาศรัทธาหมายถึงความเชื่อหรือความมั่นใจคือความมั่นใจความเชื่อความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อันนี้ก็คือสถานอย่างมั่นมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: ในสวัคคตธรรมแล้วก็ในการปฏิบัติประพฤติชอบซึ่งถ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ให้งมงายก็คือต้องไปที่การตรัสรู้เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่รูปปั้นที่เป็นหินเป็นดินหรือเป็นโลหะไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นพระธาตุแต่ต้องการตรัสรู้นั้นธรรมะก็ต้องไม่ใช่ที่อยู่ในตำราคัมภีร์ในหนังสือหรือที่ว่าเราอยู่ในจำได้ในสมองแต่ว่าต้องธรรมะที่เข้าสู่ในจิตใจของเราเอามาทำมาปฏิบัติเช่นเรื่องการบังใจทราบเรื่องการสัมมาวาจาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะเรื่องพระสงฆ์ก็คือไม่ใช่คนที่โกนผมห่มเหลืองไม่ใช่พระอริยสงฆ์แต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเราเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องศรัทธาเต็มแบบนี้3ข้อแต่มาศีลศีลก็คือศีลหน้านั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องเป็นศีลชนิดที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิก็คือบางคนรักษาศีล5ยังถูกครอบงำด้วยทิฏฐิอยู่แล้วพอแบบกุนเคืองนิดหน่อยก็แบบจิตเคลื่อนออกจากสมาธิทันทีก็ไม่ดีก็ต้องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็เอาศีลหน้านั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะในข้อที่3คือการที่จะรู้จักสดับฟังหาความรู้ในข้อนี้คือถ้าเราจะตีความในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะหมายถึงการที่เราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองหาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อย
1: เ
0: พราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเนาะคริปโตเคอเรนซีเป็นยังไง NFT เป็นยังไงคุณรู้เปล่า
1: ใน
0: ระบบการเงินการธนาคารเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณรู้ไหมทำยังไงอาชีพอะไรออนไลน์สื่อมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเราต้องรู้จักสดับฟังถึงจะแบบว่าเจริญงอกงามในการครองเรือนได้ทีนี้กระแสเราก็ต้องให้มีความมั่นคงคือไม่ใช่ว่าตามกระแสมากจนกระทั่งเป็นเรื่องตื่นข่าวขึ้นมาเป็นมงคลตื่นข่าวก็ต้องมีศรัทธาเหมือนกับว่าเป็นเสาที่ตอกไว้มั่นมีศีลที่รักษาไว้ให้เรียบร้อยเราก็จะอยู่ในกำลังครองทำได้ไม่หลุดเกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: การรับฟังเนี่ยก็ยังรวมถึงการที่ฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ฟังรายการธรรมะรับอรุณหรืออ่านหนังสือธรรมะธรรมะศึกษาในพระตรัยปิฎกอันนี้คือสุตตะต่อมาข้อที่4คือจาคะจาคะได้แก่การสละออกมันจะสละเงินทองก็ได้อาจจะสละแรงกายก็ได้แต่การที่เราแบบไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เป็นจิตอาสานั่นนี
1: ่เป็นอาสาสมัครไปช่วยเขาแบบลงแรงนะเจ้าค่ะแบบถ้าเราไม่มีเงินที่จะบริจาค
0: ถูกต้องนี่ก็เป็นจากค่าแบบหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นการสละแบบหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามแต่ขอให้มีทำอยู่เป็นประจำนี่จะเป็นหนึ่งใน5ข้อที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามได้
1: แ
0: ต่ในข้อที่5คือปัญญาปัญญานี้คือความรู้ในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปปล่อยวางให้ได้แต่ก็ทำความเพียรไม่ยึดถือแต่ไม่เลิกสามารถที่จะทำให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานมีความก้าวหน้าในการครองเรือนได้
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบกับต้นสาลานี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราจะพูดอธิบายเอา5ข้อในคุณใจคือเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงความที่ดินนั้นดีของฮะต้นสาระเนาะคือมีกิ่งใบเปลือกสะเก็ดกระพี้แก่นพวกนี้คือเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงความที่ว่าดินที่นั้นเนี่ยมันดี
1: เจ้าค่ะ
0: ต้นสาระนี่ก็เจริญเติบโตงอกงามเช่นเดียวกันว่า5ข้อนี้ถ้าเรามีมันเป็นมือเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราคือจิตใจเราดี
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจเราดีด้วย5ข้อนี้นะสิ่งอื่นต่างๆนี่จะเจริญงอกงามขึ้นในชีวิตของเรา
1: เจ้าค่ะก็มีความสุขความเจริญขึ้นไปนะเจ้าค่ะ
0: ห้าข้อนี้ต้องหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะหมายถึงแม้ว่าคือด้วยความหล่อเลี้ยงจิตใจของเราด้วยห้าข้อนี้คือเรามีความสุขอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือมีความเจริญอยู่แล้วแต่มันจะปรากฏเห็นออกมาไห
1: ม
0: คือเหมือนดินดีๆเนี่ยคือจะปรากฏเห็นออกมายังไงอ่ะใบกิ่งดอกลำต้นพวกนี้จะปรากฏเห็นออกมา
1: เจ้าค่ะ
0: คุณมี5ข้อนี้อยู่รอเลี้ยงอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันจะปรากฏเห็นออกมาเป็นยังไงอ่ะก็จะปรากฏเห็นออกมาด้วยความที่คุณมีทรัพย์สินเงินทองมีค่าทาบริวารมีเพื่อนมิตรสหายมีครอบครัวที่ดีๆขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: จะปรากฏเห็นออกมาแบบนี้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือข้อที่40เมื่อกี้วันนี้เราก็จะอธิบายได้ประมาณนี้แหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ถึงเวลาที่ที่ฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา10 7:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
8: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
9: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
10: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมพาดผ่าน
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุยอดลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 137,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับภูมิภาค
14: นายนาริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวถึงความสำเร็จการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่าปัจจุบันมียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวม198โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 137,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญและการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จจากมาตรการของ BOI ที่สามารถดึงดูดค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยรวมกว่า 16,000 คนแล้วยังมุ่งเน้นยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกผ่านการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนปฏิพลสนับพรมมารายงาน
6: ทีมชาติอียิปต์ดวลจุดโทษชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปรอพบอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ด
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอียิปต์พบทีมชาติออสเตรเลียเกมนี้ทีมมัมมี่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่13แต่ในนาทีที่55มูฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ออสเตรเลียตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้และไม่มีประตูเพิ่มเติมหลังครบ120นาทีทำให้ทั้ง2ทีมต้องดูจุดโทษตัดสินสุดท้ายเป็นอียิปต์ที่คมกว่าชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้อาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นาทีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ4กรกฎาคม2569แรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์อันตสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้อยู่แค่เรา2คนทำไมคุณหอบจัง
0: วิ่งมาจากห้องอัดดูนาฬิกาอีกทีอ้าวเข้ารายการ
1: คุณมาตั้งแต่เช้าแล้ว
0: แต่ว่า
1: ก็เคล
0: ีย
1: ร์งานเน
0: า
1: ะมันขยันขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้
0: นั่นสิเพราะว่าเดี๋ยว
1: ขยันรับฝนตก
0: ต่อไงรับฝนตกตอนเช้าเลยนะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องของพายุอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาบอกกันก่อน
0: ว่ามีใครบ้างเดี๋ยววันนี้มีใครบ้าง
1: ใครบ้าง
0: วันนี้มีพี่โจสวิทนะครับอยู่กับเรานะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียด้วยนะครับพี่แดนพี่ฟิลพี่โบ๊ทด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้ติดตามพวกเรากันได้นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 801 819 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศเลยรวมถึงตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอไลฟ์เนี่ยไลฟ์ไม่เท่าไหร่นะ
0: หน่อยครับ
1: คอมเมนต์มาแล้วค่ะ
0: โอ้ยจริงเหรอเนี่ยผมขอเปิดดูก่อนเลย
1: แล้วค่ะคุณขาน
0: ี่สวัสดีทุกท่านเลยโอ
1: ้ค่ะ
0: สวัสดีพี่ประสิทธิชัย
1: คุณแอบดูทางคอยคุณแอบดูของดิฉัน
0: แอบดูหน้าจอคุณไอวอริน
1: คุณประสิทธิชัยมาก่อนเลยคนแรก
0: สวัสดีครับ
1: คุณสายยานคุณพี่วันดีนะคะคุณเจษดาพงศ์คุณมานิดโอ้โหแบบเนี่ยมารันเรียบร้อยเลยแล้วเมื่อวานนี้ทางสถานีของเราสวทของเราไปลงพื้นที
0: ่คุณไปมานี
1: ่ใช่ที่งานมหกรรมสมุนไพร
0: เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรที่ได้เที่ยวบ้าง
1: จะบอกว่าเราอ่ะมีการแจกนั่นก็คือหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะของอภัยปูเปะทีนี้โอ้โหแต่จริงๆแล้วว่าต่อให้เราไม่ได้แจกของอ่ะแฟนคลับเราก็เยอะอยู่นะอุ้ยเมื่อวานรับสายแบบคุณเอ๋ยเป็น
0: เมื่อวานมีคุณมนวิภามารับสายที่ห้องส่ง
1: ดิฉันก็รับสายที่นู่นด้วย
0: อ๋อเหรอที่นู่นด้วย
1: เป็นร้อยสายร้อยกว่าสาย
0: อุ้ยยินดีอัน
1: นี้สำหรับแค่แบบว่าในรายการแรกนะคะ
0: เห็นว่ามีขอในคอมเมนต์อีกด้วยนะ
1: ใช่ค่ะก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยติดตามสองต่อของพวกเราเพราะว่าจริงๆแล้วมีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็นอกจากความรู้ข่าวสารที่พวกเราจะให้จะอยู่ตลอดแล้วเนี่ยอัปเดตกับพวกเราเนี่ยก็อัปเดตเรื่องของกิจกรรมได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็ประสานงานกับทั้ง20กระทรวงเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นของกรมการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็อยู่ภายใต้ของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันค่ะ
0: นะครับก็เรื่องของสุขภาพจริงๆรายการของคลื่นเราเนี่ยมีเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะทั้งใน 92.5 เนอะหรือว่าทาง 95.5 อะไรแบบเนี้ยโอ้หลากหลายรายการเลยทีเดียวก
1: ็
0: ติดตามกันแต่เรื่องนึงที่ก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพเหมือนกันคือเรื่องของฝนเพราะว่านี้มีประกาศฉบับที่5ออกมาแล้วล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อตี5ที่ผ่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุไมสักนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยชื่อพายุไมสักเหมือนไม้สักไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าพายุเป็นยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูที่มาชื่อคือตอนนี้เนี่ยไมสักเนี่ยบริเวณทะเลจีนใต้เมื่อเวลาตี4ที่ผ่านมานี่เองนะครับอยู่ศูนย์กลางเนี่ยห่างกันประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงของจีนแล้วตอนนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนไปทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งเมืองหนานหนิงเนี่ยของจีนตอนใต้เนี่ยช่วงวันนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ซึ่งศูนย์กลางของพายุนี้ไม่ได้เข้าไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เข้าไทยแต่ว่าจากอิทธิพลของพายุนี้เนี่ยก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นนะของไทยน
1: ะ
0: และฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและก็ภาคใต้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม69เหนือตอนบนกับอีสานตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอันดามันเนี่ยควรงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: อันนี้คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุไมสักนะครับ
1: แล้วก็ส่วน ของพวกเราที่อยู่ทางภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครแน่นอนก็หลายๆพื้นที่รวมถึงพวกเราด้วยก็ได้รับ เฉียดๆนี่ขนาดแบบไม่ได้เต็มที่นะก็ได้รับผลกระทบเรื่องของฝนเมื่อเช้าก็คือฝนตกมาเลยนะคะก็คือมา
0: ตกมาสู้หนึ่ง
1: ต้องขับเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวด้วย
0: ใช่
1: เรื่องของร่มร่มกันฝนนะคะเสื้อกันฝนหรือว่าในกรณีนี้สามารถเตรียมรองเท้าได้ไหมรองเท้าแตะ
0: เอามาเปลี่ยนเพราะเผื่ออาจจะต้องแบบว่าเปียกน้องเปียกน้ำอะไรแบบนี้ถูกไหม
1: ใช่แล้วแล้วก็พอช่วงสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็มีหลายๆโรคที่ก็ตามมาโรคตามฤดูกาลเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็ว่ากันไปอ่ะ 4-6 กรกฎาคมนี้ถึงแม้ว่าไม่เข้าไทยแต่ก็ส่งผลในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะถ
0: ้
1: าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่ เกี่ยวข้องกับทางปภ.นะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่ต้นบอกเลยเพราะว่าช่วงที่ 4-6 กรกฎาคมนี
0: ้
1: พายุไมสักเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศในไทยมากนักนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้อันดามันถ้าเกิดว่าได้รับแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเดี๋ยวนี้เรามีเตือนแล้วนะเซลล์
0: แคสต์นะคะ
1: ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดว่าประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขามีการประกาศเฝ้าระวังมาเมื่อคืนนี้เนื้อพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่4-8กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของพายุไมสักนี่แหละเขาระบุพื้นที่มาเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วงวันที่4-8กรกฎาคมนี้นะครับตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและก็สตูลนะครับนี่เป็นจังหวัดที่ทางสธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมาประกาศเฝ้าระวังกันเมื่อคืนนี
1: ้
0: นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แค่ดินฟ้าอากาศของประเทศไทยนะจริงๆแล้วถ้าเราได้ฟังข่าวกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝรั่งเศสฝั่งยุโรปนั่นแหละเขาก็จะประสบปัญหากับคลื่นความร้อนแรงบางคนเนี่ยถึงขั้นเขาเรียกว่าเป็นฮีสโตรกเลย
0: ใช่คืออุณหภูมิเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าประมาณ37-38หรืออย่างง
1: ี้
0: แต่คือต้องบอกว่ามันอาจจะปกติสำหรับเมืองร้อนอย่างเราถูกไหม
1: ประเทศไทย
0: เราเจอ43เราเจออะไรแบบนี้
1: ฤดูน้องต้นคือฤดูอะไรบ้าง
0: ร้อนมากร้อนที่สุด
1: ไม่มีแล้ว
0: แต่ของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเมืองแบบเมืองหนาวเป็นไงบ้างครับ
1: ก็หลายพื้นที่เนี่ยร้อนอุณหภูมิเนี่ยไปพุ่งไปถึง37-41องศาหลายคนบ้านเขาอาจจะไม่นิยมติดแอร
0: ์
1: เพราะว่าความเขาเรียกว่าอากาศร้อนหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยมีน้อยกว่าหน้าหนาวแล้วการติดแอร์ของเขาเนี่ยหนึ่งจะต้องไม่ได้ของ่ายแบบบ้านเรานะ
0: อ๋อต้องมีประมาณขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ต้องมีอนุญาตแล้วก็การติดแอร์ก็หลักแสนต
0: ้
1: องดูพื้นที่ด้วย
0: ไม่เหม
1: ือ
0: นของเรานะ
1: ใช่ต้องดูพื้นที่ด้วยเขาก็เห็นถึงความไม่คุ้มค่าเขาก็เลยไปใช้ชีวิตกับสถานที่สาธารณะอย่างเช่นสวนน้ำบึงเขาเรียกมึงนอกเขาเรียกอะไรนะทะเลสาบ
0: ทะเลสาบ
1: นะสวนสาธารณะหรือตามห้างสรรพสินค้
0: า
1: ที่มีแอร
0: ์
1: บางทีก็ถือโอกาสปิกนิกเลยตามทะเลสาบตามอะไรนะคะก็นั่นแหละเขาก็ใช้จริงๆแล้วแต่ละพื้นที่นะแต่ละทวีป
0: มันก็มีความแตกต่างกันด้านภูมิอากาศ
1: ใช่ค่ะก็ทางด้านฝั่งยุโรปเนี่ยด
0: ้
1: วยความร้อนที่ก่อให้เสี่ยงเขาเรียกว่าเป็นภัยนะแก่ประชากรกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็มีการรณรงค์อย่างเขาเรียกว่าช่วงหลังเนี่ยมีการรณรงค์อย่างแข็งขันเลยว่าที่จะให้ประชาชนหันมาใช้รถ EV เพราะว่าเราก็รู้กันดีอยู่นะคะว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยก็เกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็เนี่ยแหละมีผลกระทบแล้วเพราะว
0: ่
1: าเราไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะว่าฝั่งยุโรปอ่ะเขาร้อนมากขนาดนี้เนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนภาวะโรคเดือดโอ้โหโรคเดือดก็คือมากันเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แล้วคือบางพื้นที่เราจะไม่เห็นว่าเคยเจอแบบเหมือนน้ำท่วมใหญ่หรืออะไรแบบนี้แล้วก็เอ้ากลายเป็นว่าภูมิภาคนี้เจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลไปที่อยุธยามาเขาไปคิกออฟเปิดเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพ
1: ื่
0: อพี่น้อง องเกษตรกรนี่แหละในการที่จะลดต้นทุนการผลิตเมื่อวานนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดที่บางบานอยุธยาท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตครับโดยได้นำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยลดต้นทุนการผลิตมามอบให้เกษตรกรโดยรัฐบาลเนี่ยจะช่วยรับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยเข้าถึงเงินทุนสำหรับในการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนะครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่การให้กู้เงินนะแต่ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเงินทุนที่เป็นดอกเบี้ยต่ำแล้วมีเงินในการไปซื้อปัจจัยการผลิตให้มีการผลิตเนี่ยที่มีคุณภาพและลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงก็จะมีการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมาอบรมพัฒนาทักษะด้วยน
1: ะ
0: เสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและก็นอกจากนี้เองทางรัฐบาลเขาจะมีการส่งเสริมความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ปุ๋ยเนื้อให้เหมาะกับสภาพผืนดินแล้วก็ใช้เทคโนโลยีวางแผนการเพาะปลูกบริหารต้นทุนใช้โดรนในการเพาะปลูกเนี่ยนะครับรวมไปถึงการเลือกใช้พันธุ์พืชต่างๆที่มีผลผลิตสูงและทนต่อสภาพอากาศด้วยซึ่งมาตรการพวกนี้แหละจะช่วยในการที่จะลดต้นทุนพี่น้องเกษตรกรและเพิ่มรายได้ในวันข้างหน้าได้นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองเขาวางรากฐานให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยเข้มแข็งในระยะยาวนั่นเองซึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกคิกออฟเปิดไม่พ
1: อ
0: ท่านไปลองทดลองขับรถแท็กเตอร์ไฟฟ้า
1: อุ๊ยขับยากนะคุณ
0: แล้วเป็นใช่แล้วเป็นรถของฝีมือคนไทยนะ
1: เ
0: หรอเออขับยากเหมือนกันในภาพข่าวก็จะเห็นท่านนายกเนี่ยลุยขับอย่างเต็มที่นะครับเออเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็นโยบายของทางภาครัฐเองเนี่ยมีในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การสร้างคาร์บอนเครดิตมุ่งเป้าสู่เน็ตซีโร่ของประเทศด้วยแล้วก็มุ่งสร้างงานทักษะสูงกระตุ้นการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขีดความสามารถให้พี่น้องเกษตรกรไปแข่งกับนานาประเทศได้นั่นเองครับ
1: นี่ไงประเทศไทยของเรานะคะก็มีจุดมุ่งหมายในการเป็นเน็ตซีโร่เพราะว่าไม่อยากร้อนไปมากกว่านี้แล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วร้อนแค่นี้
0: แล้วคือมันไม่ได้แค่ร้อนอย่างเดียวนะเราเจอทั้งร้อนหนักฝนหนักน้ำท่วมหนักในทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเขาก็ฟีดแบ็กมาแหละว่าเราทำยังไงกับเขาอะนะนี่คือเรื่องของธรรมชาติ
0: อ
1: ่ะของคุณพี่วันดีบอกว่าเมื่อวานติดธุระเลยไม่ได้ไปต้อนรับท่านนายก
0: แกไม่อยู่อันนี้อยู่อัธยาน
1: ะคะใกล้นิดเดียวแต่ไม่มีโอกาสไปค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าท่านนายกอะ
0: เดี๋ยวมีอีกหลายภารกิจเลย
1: ใช่ตรงนี้ตลอดอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างนึงนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะหรือว่าพม.นะคะย้ำบอกว่าแม้ว่างบประมาณจะมีจำกัดแต่ว่าจะไม่หยุดเดินหน้าผลักดันเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้
0: ร
1: ับ ทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บอกนะคะว่าแม้ว่าสถานะทางการคลังของประเทศไทยจะมีข้อจำกัดแล้วก็เป็นความท้าทายในการดำเนินนโยบายทางด้านสวัสดิการสังคมแต่ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เนี่ยค่ะยังคงเดินหน้าผลักดันการยกระดับสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงทั่วกันเลยพูดง่ายตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเลยนะคะก็ต้องเข้าถึงกันสำหรับพม.นะโดยเฉพาะการผลักดันเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าสำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง6ปีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเงินอุดหนุนแรกเกิดจ่ายในอัตรา600บาทต่อเดือนเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งจะใช้งบประมาณราว 16,000 ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งใหญ่ก็ตามเนี่ยทางกระทรวงก็มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เด็กแรกเกิดทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมโดยไม่จำกัดเงื่อนไขด้านรายได
0: ้
1: คือตอนนี้จำกัดรายได้ใช่ไหม
0: 100,000
1: คนแต่เดี๋ยวเขาจะผลักดันแล้วนะว่าไม่ต้องจำกัดหรอกตอนเด็กแรกเกิดปุ๊บก็ให้ไปเลย อาจจะเป็นขวัญถุงอะไรอย่างนี้ไปนะคะต้องดูนะว่างบประมาณปี70เนี่ยเขาจะต้องดำเนินการยังไงนะ
0: ค
1: ือถึงแม้ว่างบประมาณปี2570เนี่ยนะอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านการคลังแต่ว่ายืนยันว่านโยบายสำคัญที่ทางกระทรวงพม.ได้ผลักดันเนี่ยก็จะผลักดันต่อไปนะคะแล้วก็ท่านก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าก็จะเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยน่ายินดีมากคืออยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการขอรับเงินสงเคราะห์แบบ single platform
0: ครับ
1: นะ ให้ประชาชนยื่นคำขอผ่านระบบเดียวคล้าย one stop service นะเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับคำว่า one stop service นะคะอันนี้อาจจะเป็น single platform ละนะคะก่อนที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติเลยก็คือกรอกแค่ฟอร์มเดียวแล้วก็ส่งต่อกันไปได้เลยนะคะลิงก์กันไปไม่ต้องยื่นหลายช่องทางเหมือนที่ผ่านมาแล้วเพื่อช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงสิทธิ์กันอย่างทั่วหน้าด้วยค่ะ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จริงๆต้องบอกว่าถือว่าเป็นการส่งเสริ
1: ม
0: ให้ประชากรไทยคนไทยเรามีบุตรน
1: ะ
0: เพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้หลายๆคนเราก็จะรู้ว่าสถิติของคนไทยเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงทุกทีและเราเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยกันแล้วคือไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกนะหลายๆประเทศทั่วโลกเองก็เจอปัญหาเรื่องนี้ที่ทำให้คือคนน่ะมีลูกน้อยลงด้วยปัญหาทั้งสภาพสังคมเอ่ยเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตหรือนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เอื้อต่อการส่งเสริมให้คนไทยมีลูกนะ
1: แล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ตอนนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปคนเป็นโสดกันมากขึ
0: ้
1: นเพราะว่าไม่ได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นหรอกนะเอาพูดง่ายว่าเอาตัวเองให้รอดก่อน
0: จริงจริงเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนในแต่ละวันนะ
1: แต่วันนี้ค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่รัฐบาลก็ต้องเอ๊ะถ้าเกิดว่าประชากรเนี่ยลดลงทุกปีแบบนี้อย่างญี่ปุ่นนี่ปัญหานี้นานแล้วนะ
0: ใช่ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในเอเชียเนี่ยปัญหาแบบนี้เยอะมาก
1: เนี่ยเราเพิ่งมาเป็นท้าย
0: ๆแล้วคือพอปรากฏว่าถ้าไม่มีคนเกิดใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีประชากรในการเข้ามาพูดง่ายคือไม่มีคนทำงานแล้วจะกลายเป็นคนสูงอายุเยอะขึ้นแล้วพอคนสูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นต้องเอาเงินมาอุดหนุนในส่วนของผู้สูงอายุอีกอะไรแบบเนี้ย
1: ซึ่งสักวันนึงเราก็ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุที่ต้องรับเงินอุดหนุนจากทางรัฐแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของช่องว่างกลายเป็นว่ามีผู้สูงอายุปุ๊บเป็นแล้วก็มีช่องว่างแล้วก็เป็นเด็กไปเลยไม่มีวันแรงงานแล้วไม่มีวัยแรงงานแล้วนะคะ
0: ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นการยกระดับสิทธิ์เรื่องของคนเหมือนกันนะครับท่านรองนายกสุภจีได้ขับเคลื่อนพรบชาติพันธุ์2568นัดแรกมุ่งยกระดับสิทธิ์และก็คุณภาพชีวิตนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่กระทรวงพาณิชย์เองนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568และก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งที่ประชุมเขามีการพิจารณากรอบในการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อจะพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและก็กลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและก็การพัฒนาประเทศนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับใหม่ตัวนี้แหละที่จะส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความเสมอภาคเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศผ่านกลไกและมาตรฐานมาตรการต่างๆที่กฎหมายกำหนดซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568เนี่ยกำหนดหลักการในสำคัญเนี่ยนะครับในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้าน1คือสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธินะครับ2คือสิทธิในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์3คือสิทธิในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน4คือสิทธิในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด5คือสิทธิในการดำเนินวิถีชีวิตพัฒนาศักยภาพชุมชน6คือสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและก็7คือสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐเนื้อและก็สวัสดิการต่างๆของสังคมอย่างเสมอภาคซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมเองเขายังมีการรับทราบความคืบหน้าของการพัฒนากลไกสำคัญเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พัฒนาฐานข้อมูลเนื้อของกลุ่มชาติพันธุ์จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนและก็การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ
1: ค่ะก็รัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาก็มีหลายนโยบายนะคะหลายโครงการที่อยากจะให้ใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน อย่างในกลุ่มชาติพันธุ์เองนะคะจริงๆเขาก็อยู่ในประเทศไทยมา
0: คือตอนนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เขากำลังพิจารณากันนะครับคือว่ากลุ่มของคนที่อย่างที่พี่ไอบอกคืออยู่ในไทยเนี่ยมานานมากแบบเป็นหลายสิบปีเลย
1: อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาอ่ะนะคะ
0: แล้วก็คือแล้วก็มีลูกแล้วก็กำเนิดที่ไทยอะไรแบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการพิจารณากันอยู่ในเรื่องของที่จะมอบสัญชาติด้วยนะครับ
1: ก็ต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมกันอีกทีนึงอีกเรื่องนึงคุณเราจะพักแล้วหรอเนี่ย
0: ได้อยู่แต่ได้อยู่ได้สักสองข่าว
1: เพราะว่าเรื่องนี้ที่ฉันอยากเมามากอยากคุยมากเหมาะสมกับรายการของเราเลย
0: เรื่องอะไรครับ
1: ไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันมานี่แหละรวมถึงพวกเราด้วยนั่นคือเรื่องของพฤติกรรมทุจริตสอบท้องถิ่นคุณคือพอมันถึงช่วงที่มันจะต้องสอบอ่ะมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยมาให้เราได้สงสัยกันตลอดเวลาแต่มาปีเนี้ยพูดง่ายๆก็คือ
0: ถือว่า
1: เรื่องแดงพูดกันง่ายๆว่าเรื่องมันแดงท่านนายกก็ไม่อยู่เฉยค่ะท่านนายกของเรานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้สั่งตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้บอกนะคะว่าเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการพบแล้วนะว่ามีการแก้คะแนนเอาจริงๆอ่ะมากกว่า48รายแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเจาะวินัยร้ายแรงเลย5ราชการที่เกี่ยวข้อง5ข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะ
0: ครับ
1: ส่วนผู้สอบที่ทุจริตเนี่ยแม้ว่าจะบรรจุแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะจริงๆเขามีการบรรจุไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมแล้วก็มี2กระแสก็คือว่าจะให้ยกเลิกไปเลย
0: อ
1: ีกกระแสนึงก็สงสารเขาบรรจุไปเถอะแต่สรุปก็
0: คือมี
1: เรียกไปอ่ะเดี๋ยวจะมีการถือเป็นโมฆะแล้วก็ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้งหมดต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นด้วยนะคะนายกหนุ่มของเราค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้บอกเป็นประธานนะในการแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี
0: ้
1: ท่านได้บอกว่าการกระทำในครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ทุจริตมีการพยายามโกงเพื่อให้ได้บุคคลที่เชื่อมโยงได้รับผลประโยชน์คือใครก็ตามที่แม้ว่าได้รับคัดเลือกบรรจุข้าราชการแล้วนะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: ก็ต้องถือว่าเป็นโมฆะนะซึ่งณวันนั้นนะเมื่อวานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับปปช.นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนเนี่ยได้สืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมาไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะพยานเวลาหรือว่าแม้แต่หลักฐานอื่นๆก็ตามนะเอกสารดำเนินงานภายใต้ MOU ที่มีมาร่วมกันนี่แหละนำมาสู่การจับกลุ่มแล้วก็สืบค้นอย่างที่จริงจังภายใต้การกำกับของรัฐบาลทีนี้ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะในสันติธรยิ้มละไมนะคะก็ได้บอกว่าคณะกรรมการเขามีการตั้งคณะกรรมการ

0: ดิ๊กเลยคุณคือเหมือนไม่มีการลบไม่มีการอะไรมาก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในการสอบในแต่ละครั้งเนี่ยตามธรรมชาติมันก็จะมีการลบเนี่ยอุ้ยเกินบ้างอะไรบ้าง
1: วงเกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือมีการติ๊กกันไว้ก่อนแล้วค่อยมาวงทีหลังหรือการกระบาดไว้ก่อนหรือค่อยมาวงทีหลังมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้พูดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตรวจพบแหละมีผู้ที่กระดาษสำเนาไม่ตรงกับไฟล์ด้วย48รายหรือว่าเกินครึ่งด้วยซ้ำแล้วก็มีการพบว่ามีการแก้ไขทั้งภาคกอและภาคขอคือแก้ไขคำตอบท
1: ั้
0: งของภาคกอและภาคขอซึ่งทำให้มีคำทำให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 60% คูณ 60% เพิ่มไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องดูแลในเรื่องนี้แล้วก็รู้แล้วนะคะว่ามีข้าราชการที่กระทำผิดเนี่ย5รายและคิดว่าไม่ต่ำกว่านี
1: ้นั่นสินะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเรื่องนี้นะครับตอนนี้ 6:00 นกับอีก31นาทีเราพักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวกันก่อนมีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนวิไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6

0: บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นขณะนี้มีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยโดยคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างรู้สึกซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องดีๆของประเทศไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่ผ้าไหมไทยและมรดกทางวัฒนธรรมผ่านแฟชั่นตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ที่ได้รับการรังสรรค์และคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดความงดงามของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์ไทยและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยครับโดยการฉลองพระองค์ในแต่ละโอกาสสะท้อนการผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับการออกแบบที่ร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันต่อเนื่องของพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยพร้อมตอกย้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติครับเริ่มต้นด้วยฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยลายจุดสำหรับช่วงกลางวันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแบบฉลองพระองค์อันเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อด้วยชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยดุสิตสำหรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในวันที่29มิถุนายนและปิดท้ายด้วยฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัยในวันที่30มิถุนายนครับซึ่งฉลองพระองค์ทั้ง4ชุดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตของฝีมือช่างทอผ้าช่างฝีมือและนักออกแบบชาวไทยพร้อมแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยและเทคนิคดั้งเดิมนั้นสามารถจะนำมาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยได้อย่างงดงามโดยยังคงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วนครับผ่านแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่มรดกศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเราครับสู่สายตานานาชาติอีกครั้งพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทด้านการทูตวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมการยอมรับผ้าไหมไทยในระดับโลกครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่โครงการเพื่อประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งชูโมเดลเกษตรแม่นยำแก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรครับโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรพร้อมวางรากฐานการเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกครับซึ่งรัฐบาลครับมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรไทยในระยะยาวโดยมีการมอบหมายให้ธ.ก.ส.ครับสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มทักษะและนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เช่นนะครับการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเพื่อจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนอกเหนือจากการเพิ่มรายได้รัฐบาลนั้นยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างถาวรด้วยครับ ที่ผ่านมาครับในการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวครับไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับพี่น้องชาวเกษตรกรได้ครับรัฐบาลจึงเปลี่ยนแนวคิดครับจากการใช้งบประมาณเพื่อเยียวยามาเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าครับทั้งนี้ครับเพื่อให้ประชาชนนั้นพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับวงจรความเดือดร้อนซ้ำซากนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโซล่าภาคประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโซล่าภาคประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพผ่านโครงการโซล่าภาคประชาชนครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถจะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครับที่กำหนดโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีครับทั้งนี้ครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยนั้นได้บูรณาการร่วมกันครับกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อจะลดขั้นตอนการขออนุญาตครับและเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม 400,000 ครัวเรือนครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยครับสามารถจะเข้าถึงพลังงานสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเรื่องการทุจริตการสอบครับนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับแถลงข่าวผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับซึ่งผลการสอบสวนหลังเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล15รายพบพฤติการทุจริตจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายจาก79รายครับพบผู้สอบถึง48รายเกินครึ่งไปเลยครับมีคะแนนสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลโดยมีการแก้ไขคะแนนภาคกอให้สูงเกินร้อยละ60และภาคขอครับให้สูงเกินร้อยละ90ครับนอกจากนี้ครับยังพบผู้รับจ้างไม่จะส่งไฟล์กระดาษคำตอบให้หน่วยงานทันทีและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้สอบทานข้อมูลก่อนจะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบภาคคอควายตลอดจนพบการแก้ไขข้อมูลครับในระบบสารสนเทศโดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับเข้าข่ายกระทำผิดวินัยซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าในการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการสืบสวนเบื้องต้นครับและเตรียมบูรณาการร่วมกับอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ต่างประเทศกันบ้างครับรองนายกสิงหศักดิ์หารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาย้ำพันธมิตรไทยสหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วหารือทางโทรศัพท์ครับร่วมกับนายคริสโตเฟอร์แลนดาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันความเป็นพันธมิตรและอุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยาวนานระหว่าง2ประเทศครับโดยฝากฝั่งของฝ่ายสหรัฐนั้นย้ำว่าไทยคือเสาหลักของความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เน้นย้ำความพร้อมในการขยายความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะเลยครับด้านไหนบ้างด้านการทหารและความมั่นคงครับพร้อมสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพลวัตในความสัมพันธ์และ เตรียมเดินทางเยือนกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกครับในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อจะประสานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตกันบ้างครับรองนายกสุภจีขับเคลื่อนพ.ร.บ.ชาติพันธุ์ 2568 มุ่งยกระดับสิทธิคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธุ์รองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ครับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมครับได้พิจารณากรอบการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568นั้นกำหนดหลักการสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้านด้วยกันครับ7ด้านนี้มีอะไรกันบ้างครับด้านที่1เลยครับสิทธิ์ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ์ด้านที่2สิทธิ์ในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านที่3ครับสิทธิ์ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนด้านที่4สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดด้านที่5สิทธิ์ในการดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านที่6สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและด้านที่7ครับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการของรัฐและสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคนั่นเองครับทั้งนี้ครับยังได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยกันสนับสนุนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าซึ่งมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงรวมถึงกำชับให้มีการตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยนะครับให้แล้วเสร็จครับในอีก2เดือนข้างหน้าหรือว่าในเดือนกันยายนนี้นั่นเองล่ะครับไปดูกันต่อที่การเลือกบอร์ดประกันสังคมครับรัฐบาลย้ำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมชวนผู้ประกันตน11ล้านเสียงรีบลงทะเบียนเลือกตั้งภายใน15กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์คนทำงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะคนทำงานทุกคนในประเทศไทยครับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมนั้นจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับโดยบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางเอาไว้ครับสำหรับในการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ครับคาดการว่าจะมีผู้ยื่นใบสมัครคึกคักขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยกันโดยฝ่ายผู้ประกันตนครับอาจมีผู้สมัครเกินกว่า400คนส่วนฝ่ายนายจ้างครับอาจจะเกิน130คนซึ่งผู้สมัครทุกคนนะครับต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครด้วยครับและต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนคือตั้งแต่กรกฎาคมปี66ครับถึงมิถุนายนคือเดือนที่แล้วครับปี69การเลือกตั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ครับอีก2เดือนแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างครับจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นครับท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้นะครับซึ่งตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนครับมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000กว่าคนเท่านั้นเองครับขณะที่ฝากฝั่งนายจ้างครับมีสิทธิ์กว่า 400,000 รายก็เพิ่งลงทะเบียนไปเพียง 4,000 กว่ารายเท่านั้นทั้งนี้ครับรัฐบาลจึงเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนครับรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางด้วยกันนะครับคือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือลงทะเบียนด้วยตนเองครับที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้นั่นเองแหละครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ครับเวทีนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่รวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเลยครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินโลกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ครับหรือผู้ที่กำหนดนโยบายเท่านั้นครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนไทยทุกคนเราครับควรเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจโลกและจะได้เตรียมพร้อมรับมือให้เข้ากับทุกสถานการณ์ครับและในปีนี้ครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับนี่ครับจะเป็นโอกาสสำคัญให้เราได้ต้อนรับแขกจากทั่วโลกครับและแสดงศักยภาพของไทยในเวทีโลกไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินระดับสากลอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: 6นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับเมื่อกี้เมาค้างกันอยู่นะคุณไอวรินนะครับ
1: คือว่าหน้าจอเนี่ยยังปิดอยู่ตอนที่ดิฉันหาวดิฉันเห็นว่ามันปิดไงแต่ว่าพอเป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บอ้าวดิฉันหาวหรอคือคุณผู้ชมผู้ฟังเลยรู้เลยว่า
0: ทำไมครับ
1: ง่วงขนาดนี
0: ้ไม่ง่วงสิเราตื่นมาปลุกคุณผู้ฟังเราสดใสกันอยู่ในเช้าวันนี้นะครับอ้าว6นาฬิกาอีก53นาทีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันเรื่องของการตรวจเข้มเรื่องของความปลอดภัยทางสนามบินหลังจากที่มีข่าวที่ว่าเรื่องของมีการ
1: ห
0: ิ้วของรับหิ้วอะไรแบบนี้แล้วปรากฏว่าเอ้ากลายเป็นยาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าท่านนายกเองก็ติดตามเรื่องนี้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดูเรื่องของเป็นรายกรณีเฉพาะบุคคลไปแต่ต้องมาทบทวนเรื่องของมาตรการในการคัดกรองที่สนามบินแล้วแหละว่าจะต้องมีความปลอดภัยซึ่งทางด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเองนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เองก็มีการรายงานเนอะแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการในส่วนของการบินสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ด้วยก็มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งศุลกากรเนอะปปส.ทอท.บริษัทการบินไทยจำกัดกำหนดมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะอื่นๆต่อไปจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นเขาจะใช้หลักของ Zero Trust ก็คือลูกเรือกับตันพนักงานสายการบินทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยที่ทำหน้าที่นะจะต้องถูกตรวจค้นมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสาร
1: ไม
0: ่มีข้อยกเว้นถูกต้องแล้วก็จะเพิ่มความถี่ในการใช้สุนัขเคนายเนี่ยในการที่จะตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าขาออกโดยเฉพาะเส้นทางและก็ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือว่าเส้นทางที่จะต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษเนี่ยจะต้องมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเล็ดลอดไปสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ยาเสพติดนะพี่ใหญ่ทั้งเรื่องของอาวุธเอ่ยอะไรเอ่ยสารเคมีต่างๆแล้วก็เข้มงวดการตรวจประวัติอาชญากรรมแล้วก็สารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารด้วยนะอาคารสินค้าคลังสินค้าพื้นที่ควบคุมแล้วก็จะประสานงานด้านการข่าวด้วยกับทางคมนาคมเองกระทรวงยุติธรรมตำรวจศุลกากรปปส.หน่วยงานต่างๆคัดกรองให้เข้มข้นขึ้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่ด่านตรวจเท่านั้น
1: ค่ะแล้วก็มีมาตรการระยะยาวด้วย5มาตรการเมื่อสักครู่นี้ก็คือต้องทำอยู่แล้วแหละแล้วก็มีมาตรการระยะยาวที่ประชุมเนี่ยเขาก็เห็นชอบแล้วนะคะว่าจะใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือว่า PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือว่าBiometricsเนี่ยมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระคือหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วอันนี้ไม่ได้ทำอยู่แล้วหร
0: อ
1: จริงๆอ่ะมันก็มีทำอยู่แล้วบางข้อก็ทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ว่าจะเพิ่มความเข้มข้นไงนะคะจะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยนะหลายๆคนก็บอกว่าเริ่มขอยากขึ้นแหละในเรื่องของวีซ่าในเรื่องของการเข้าประเทศต่างๆนะคะก็เวลาทำอะไรเนาะก็อาจจะต้องนึกถึงในเรื่องของส่วนรวมนิดหนึ่งนะ
0: สั้นๆ นิดนึงละกันเรื่องของที่มีเหตุการณ์ขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่ของมุกดาหารล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรองปลัดกระทรวงนางเตือนใจคงสมบัติออกมาให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีเด็ก11ปีเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมมีการพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7
1: ค
0: ือเป็นความพิการออทิสติกนะครับซึ่งในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวทางพม.เขาจะร่วมมือกับทางกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยทางครอบครัวเด็กแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนด้านคดีความเนี่ยก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆต่อไปนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อัปเดตกันนะคือเรื่องของในกรณีของคุณนิ่มที่มีการสอบบรรจุข้าราชการครูนะคะจากตอนแรกเนี่ยเป็นอันดับ1แล้วพอมีผลออกมาอีกรอบนึง
0: กลายเป็นอันดับ2
1: ทีนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองเนี่ยก็ได้บอกว่ามีการเยียวยา 400,000 แล้วก็รับข้อเสนอคืนถิ่นสอบฟิสิกส์ที่โรงเรียนเก่าเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศผลสอบหรือว่าในการสอบเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่ามันเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยในเรื่องของ ข้อสอบ
0: เยียวยาน
1: ะคะแต่เยียวยากันไปเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตของรายการข่าวยามเช้าของพวกเราค่ะ
0: ครับผมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวแล้วกันงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดกันถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี Exhibition Hall 11-12แล้วก็ Phoenix 5-6 นะครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาจริงๆแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับพาวพาง 7:00 นวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา